0: ายที่อุดตันท่อน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นส่วนชาวบ้านหนักกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทำได้เพียงเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำมันเหมือนว่าระบายไม่ทันน้ำมันมาเยอะเกินก็อยากจะให้ขุดลอกคูทั้งสองฝั่งเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมแล้วก็ขยะทั้งกวดน้ำกิ่งไม้อะไรต่างๆอยากจะให้เขาออกมากกว่านี
2: ้เอากระสอบทรายอย่างเดียว กระสอบทรายนี่คือเอามาตั้งไว้คือของคือยังไม่เขียวขนาดนี้แล้วก็น่าจะท่วมหนักกว่าปีที่แล้ว
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9นะคะว่าไทยเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงคลองพระสะทึงคลองพระปรงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีคลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะไปประชุมผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเร่งเตรียมรับมือฝนตกหนักย้ำห้ามละเลยประชาชนต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569จึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางและในการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โดยที่ต้องเน้นย้ำคือการเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยมีปัจจัย4ครบถ้วน
4: ได้เรียนนั่นผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดให้

0: เตรียมการไว้ล่วงหน้าก็คือการพูดคุยกับพวกผู้ประกอบการต่างๆอย่างกรณีถ้าเกิดมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเราไปให้ชาวบ้านดำเนินการเองมันก็จะเกิดจะเจอกับสภาวะแบบนี้นะครับโกงราคาหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งว่ากันไปแล้วเราก็ไปบังคับทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายบังคับนะครับภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนี่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือก่อนที่จะไปบังคับใช้กฎหมายเราก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ทุกคนมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่
1: ในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งประเมินสถานการณ์ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
0: การเตรียมพร้อมการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบข้อ2ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองการระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อ3เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนต้องมีการจัดทำขึ้นมาและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่โดยแต่ละจังหวัดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นและสามารถให้บูรณาการความช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ4การอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไอ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับข้อ6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนข้อ7จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
1: ประชุมนะคะนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาซึ่งครอบคลุมภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: ส่วนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็กำลังรับมือกับสถานการณ์น้ำหนุนรวมถึงน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังยังเปิดให้คนเข้าไปไหว้พระค่ะสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านองอ่างบนเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่น้ำหนุนและน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาสูงประมาณ60เซนติเมตรก่อนจะลดระดับลงในช่วงเวลา6นาฬิกาทำให้ชาวบ้านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีโดยร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวยกเว้นร้านขายของสดและของชำขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสยังเปิดให้ไหว้พระแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รายได้อาจลดลงหากน้ำท่วมขึ้นสูงส่วนประชาชนในพื้นที่บอกว่าเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะโดยยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปไว้บนชั้น2และทำสะพานไม้ไว้เดินภายในบ้านค่ะ
3: จะลงตอนเช้า6โมงเลยประมาณนั้นเลย
4: เริ่มท่วมเนี่ยค่ะช่วงประมาณเดือนเท่าไหร่คะพี
3: ่เดือนปลายเดือนกันยาก็เริ่ม
4: ใช่ใช่ใช
3: ่คนที่กระทบมากก็คือคนเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยกระทบหมดแหละยิ่งในสวนนี่หนักเลยนะในสวนเนี่ย
4: รายได้ประมาณเราขาย2วันเนาะ2อาทิตย
3: ์ใช่
4: ถ้าเกิดขาดไปนี่ประมาณเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะถึง50
3: อาจจะ 80% เลยเพราะว่ามันจะไม่มีรายได้เพราะส่วนมากคนที่ค้าขายที่นี่เขาขายเฉพาะ2อาทิตย
5: ์ที่บ้านผมก็ต้องเตรียมตัวไว้เวลาถึงเวลาเดือนกันยาสิงหาผมยกของแล้วยกของแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราทิ้งของวันนี้เดี๋ยวมันมาเร็วนะ
4: ค่ะ
5: แต่คืนเดียวมาท่วมเลย
4: คืนเดียวข
5: ึ้
4: น
5: ใช่ท่วมเลยเพราะฉะนั้นเราทิ้งกันยาเราเตรียมตัวยกของตรงตู้เย็นยกหมดแล้วเราก็เตรียมไม้เตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องทำสะพานเดินในบ้านไว้เพื่อให้เราเตรียมตัวไว้น่ะไม่แน่นอนหรอกน้ำอ่
4: ะ
5: เรากะไม่ได้ถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยขึ้นแต่จริงๆมันค่อยๆขึ้นนะแต่นี่มันกระโดดข้ามขั้นไปเนี่ยตั้ง2อาทิตย์มันเนี่ยไม่ลงเลยอยู่ทรงตัวตลอดเวลาเลย
2: ส่วนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐคนในพื้นที่มองว่าหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเฝ้าติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและการเดินทางเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ส่วนที่เขตสะพานสูงชาวหมู่บ้านนักกีฬาก็ได้ทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะคะก่อนที่ทางกรุงเทพมหานครจะเริ่มเข้าไปทำความสะอาดใหญ่ในวันนี้ค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านนักกีฬานะคะก็มีการระดมพนักงานกวาดถนนของเขตสะพานสูงร่วมกันกวาดถนนเก็บขยะขนาดเล็กรวมทั้งปฏิบัติการลำเลียงขยะโดยเฉพาะสิ่งของขนาดใหญ่ขนย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับประชาชนต่างๆนะคะที่ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรดอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของร้านนวดสุขภาพที่เพิ่งเข้ามาทำความสะอาดเป็นวันแรกก็พบว่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพทั้งหมดเสียหายจากน้ำท่วมก็ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลค่ะ
6: พูดไม่ออกเลยค่ะเสียหายเยอะมากทีนี้ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเพราะว่ามันงบก็ไม่มีค่ะตังก็ไม่มีหมดเลยค่ะงานไม่ได้ทำครึ่งเดือนแล้วเนี่ย10วัน11วันแล้วค่ะไม่ได้ทำงานก็อยากให้รัฐมาดูแลช่วยเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆก็ดีค่ะมันเยอะมันไม่ไหวอ่ะมันรับไม่ได้อ่ะค่ะรับไม่ได้เลยมันเยอะเกินอ่ะที่บ้านทั้งที่นี่สองทางด้วยไงมันเยอะไม่ไหวอ่ะหนักอ่ะหนักหน่วง
7: ประมาณ 100% เนี่ยในร้านกี่เปอร์เซ็นต์ได้รับความเสียหาย
6: โอ้มันเกือบหมดเลยค่ะหมดเลยนะนี่ก็ไม่เหลือเลยเนี่ยหมดทุกอย่างเลยยกหมดเลย
1: โดยทางกรุงเทพมหานครนะคะได้เก็บขยะในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาไปแล้วกว่า600ตันจากที่มีประมาณ 1,200 ตันคาดว่าจะเสร็จ 100% ภายในวันนี้ก่อนจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดและล้างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งส่วนที่รัฐบาลโอนให้ตามเกณฑ์ขณะนี้ก็ทยอยโอนไปแล้วนะคะขณะที่เงินช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.โดยเฉพาะเงินเยียวยาตามความเสียหายจริงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องพิสูจน์ความเสียหายเพื่อความรอบคอบก่อนค่ะ
8: เรื่องเงินเยียวยาก็เมื่อกี้ประชาชนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการกรอกแบบฟอร์มอะไรบ้างก็ดีจะได้รู้ว่าปัญหามีอะไรแล้วไปปรับปรุงกระบวนการต่อไปก็มีหน่วยมาที่จุดแล้วก็รับเยียวยารับให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อให้สะดวกมากขึ้นครับ
9: เห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการจ่ายอันมั่นเงินเยียวยาม
8: ีแล้วคือเงินเยียวยามี2ก้อนใช่ไหมก้อนหนึ่งก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลให้เป็น2ก้อน 5,000 9,000 แล้วแต่ถ้าเกิดตรงเกณฑ์ก็โอนให้เลยก็เริ่มโอนไปแล้วเข้าใจว่าของเราเองโอนไปวันนี้น่าจะ 6-7,000 รายอ่ะแล้วคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้อีกหลายหมื่นเหมือนกันอันนี้ก็จะเล็กทำให้ตัวอีกอันนึงที่อาจจะช้าหน่อยอันนั้นคือให้ตามความเสียหายเลยก็ต้องดูความเสียหายพิสูจน์ความเสียหายกันก็มีระเบียบต่างๆที่ทำนี้จะใช้เป็นหลักเดือนนะแต่ก็ต้องใจเย็นว่ามันคนเสียหายเยอะแล้วมันต้องทำให้รอบคอบตามหลักกฎหมายด้วยอ่ะ
2: ขณะที่สถานการณ์การระบายน้ำหมู่บ้านฟลอราวิลนะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมผลักดันคันกั้นน้ำถาวรและแก้มลิงชุมชนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกที่ได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมหารือแนวทางป้องกันระยะยาวร่วมกับชุมชนโดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรมชลประทานและสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจากเดิมประมาณ 10-20 เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเร่งอุดจุดที่ฟันหลอและสำรวจแนวตะเข็บที่เป็นสาเหตุให้น้ำไหลวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำให้แห้งสนิทเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรโดยอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังเสนอให้หมู่บ้านจัดหาเครื่องสูบน้ำประจำวันไว้ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยปลัดกทม.ยังเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมกับเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงสู่ระบบระบายน้ำภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต
1: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ตอนนี้เริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้โดยคนกรุงเทพมหานครและนนทบุรีก็ได้โพสต์ลงโซเชียลยืนยันรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทั้ง 9,000 บาทแล้วก็บางส่วนคือ 5,000 บาทค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นะคะประชาชนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความดีใจและบอกต่อผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประมาณในช่วงบ่ายประชาชนหลายพื้นที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทแล้วนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับเงินในเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาและบึงกลุ่มซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้ที่ได้รับเงินในพื้นที่ประชานิเวศ3ประชาชื่นนนทบุรี6บางกระสอชุมชนวัดแคนนอกสนามบินน้ำตำบลท่าทรายตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่และเทศบาลนครนนทบุรีสำหรับประชาชนบางส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตโดยปภ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
2: ทางด้านของปภ.แนะนำผู้ประสบอุทกภัยปี2569เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมได้แบบเรียลไทม์นะคะผ่านทางแอปทางรัฐและเว็บไซต์เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะโดยกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบผ่าน2ช่องทางนะคะคือตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี2569เลือกบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ค่ะเพื่อเข้าไปกดดูที่คำร้องของฉันก็จะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยานะคะแล้วก็มีการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ .th เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเมื่อกดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใดส่วนกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตัวเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th ค่ะแล้วก็เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใด
1: เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการประชุม

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 7:24 น.กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรัฐบาลตรวจความพร้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก่อนจะเปิดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าไทยหนาแน่นระหว่างวันที่11-14ตุลาคมค่ะโดยจัดช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารและรถรับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอด24ชั่วโมงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อตรวจความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนนายเอกนิติกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับแขกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ลงจากเครื่องบินโดยจัดช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษห้องรับรองและรถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนดรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและประสานงานตลอด24ชั่วโมงขณะนี้มีผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเดินทางถึงไทยแล้วกว่า60เที่ยวบินโดยนางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนนายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกมีกำหนดเดินทางถึงในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมและคาดว่าปริมาณเที่ยวบินจะหนาแน่นที่สุดระหว่างวันที่11-14ตุลาคมค่ะ
1: เมื่อกี้ผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราระบบการจัดการของเราดีมากนะครับท่านก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องกระเป๋าเดินทางมาช้าจากสายการบินที่ท่านเดินทางมาไกลแต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับผมว่าวันนี้มาดูทุกภาคส่วนก็พร้อมครับที่การเป็นเจ้าภาพก็ผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็มาสนใจทั้งในเรื่องการเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ผมคิดว่านอกจากการประชุมผู้ติดตามต่างๆก็จะคงจะมีโอกาสได้เข้ามาในการจับจ่ายใช้สอยก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
2: ส่วนทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวก็ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จาก190ประเทศทั่วโลกนะคะและยืนยันถึงความพร้อมว่าสามารถเข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีพลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะพร้อมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้เน้นป้องกันอาชญากรรมดูแลพื้นที่จัดประชุมโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงและเครือข่ายข่าวกรองเฝ้าระวังบุคคลที่อาจก่อความไม่สงบหากเกิดเหตุสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีสำหรับการปฏิบัติงานได้เตรียมรถสายตรวจรถปฏิบัติการเคลื่อนที่และโดรนตรวจการเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจจะนำประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติไปต่อยอดการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศทั้งเชียงใหม่พัทยากระบี่และภูเก็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
3: ท่านสั่งการโดยละเอียดผู้กองบัญชาการร่วมมือกันนครบาลสันนิบาตท่องเที่ยวครับแล้วก็ท่านหน่วยปฏิบัติที่ร่วมการตม.ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยทุกคนอย่างมั่นใจนะครับว่าพื้นที่ในการประชุมร่วมกับเจ้าภาพเลยวิเคราะห์กันแล้วทุกพื้นที่อย่างมั่นใจ 100% ในการจัดการประชุมเนี่ยทุกพื้นที่ไม่ต้องมีการกังวล
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะก็เร่งตรวจสอบปมสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารจ่ายสวยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะด้านผู้อำนวยการเขตพระนครยืนยันส่งหนังสือแจ้งเตือน4ครั้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายร้านเปิดบริการเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตแต่หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกลับนิ่งเฉย นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยนายปริญญาจันบัวผู้อำนวยการเขตพระนครร่วมกันตรวจสอบสถานบันเทิงย่านข้าวสารที่ถูกกรมการปกครองเข้าจับกุมเลขาธิการปปท.เปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตพระนครสามารถยืนยันได้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งหลังจากนี้ปปท.จะมีการตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีหน่วยงานรัฐละเลยในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่แต่ในส่วนกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวแล้ว6ครั้งรวมถึงเมื่อคืนนี้ที่ร่วมกับกรมการปกครองและทางสำนักงานเขตพระนครได้มีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแล้ว4ครั้งซึ่งเป็นเรื่องการเปิดบริการเกินเวลาและการใช้ใบอนุญาตผิดประเภทแต่หน่วยงานดังกล่าวก็ยังนิ่งเฉยซึ่งทางปปท.จะเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเลขาปปท.บอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ยืนยันว่าหากตรวจสอบพบก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีละเว้นค่ะ
2: มากันที่โครงการดีๆเพื่อน้องๆเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสนจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดแคมเปญปิยะมหาราชานุสรณ์2569ภายใต้แนวคิดพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ตั้งเป้าระดมทุน20ล้านบาทเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโดยแคมเปญปีนี้หยิบยกเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2451ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ40ปีร่วมกันเรียรายเงินได้ราว 1.2 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขณะที่ค่าจัดสร้างประเมินไว้ราว 2 แสนบาทจึงมีเงินคงเหลือกว่า 9 แสนบาทหรือที่เรียกกันว่าเงินหางม้าเงินก้อนนี้ก็ได้กลายมาเป็นทุนประเดิมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดร.นรินทร์เผ่าวณิชประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยะมหาราชานุสรณ์2569กล่าวว่าหัวใจของแนวคิด From Gratitude to Giving คือการเปลี่ยนความกตัญญูให้เป็นการให้และการให้นั้นต้องงอกเงยเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นเดียวกับเงินหางม้าเมื่อกว่า100ปีก่อนเป้าหมายการระดมทุน20ล้านบาทในปีนี้จะนำไปใช้เป็นทุนจุฬาสงเคราะห์สำหรับนิสิตที่เรียนดีประพฤติดีและสมควรได้รับโอกาสตั้งแต่ปีแรกจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเฉลี่ยคนละ 500,000 บาททุนอาหารกลางวันโดยในปี2568ใช้เงินเกือบ5ล้านบาทดูแลนิสิตเกือบ400คนและปีการศึกษา2569ยังมีนิสิตที่ต้องดูแลอีก380คนและกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจผ่าน Cute Academy กิจกรรมที่จะบ่มเพาะให้น้องๆลงมือรับใช้สังคมตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
4: ซึ่งอันนี้เราจะให้โดยที่ไม่เป็นให้เปล่านะครับเพื่อให้น้องสมบูรณ์การศึกษาได้อันต่อมานะครับที่เราจะมาใช้ก็คือว่าทุนอาหารกลางวันนะครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะมาเริ่มที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ไทยนะคะโดยจะส่งผู้แทนมาร่วมประชุมแทนค่ะแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่านายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แต่จะส่งนายฟรานซิสบรูครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนางเอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศเป็นผู้แทนนำคณะเข้าร่วมประชุมค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่านายเบสเซนติดภารกิจใดจึงไม่สามารถปลีกตัวมาร่วมประชุมได้แม้การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างประเทศเนื่องจากตารางงานหรือเหตุผลใดๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่การตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความเสียดายให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอื่นซึ่งมักต้องการโอกาสนี้ในการหารือทวิภาคีกับคู่เจรจาสหรัฐทั้งนี้การประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ้างอิงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ25ปีอีกทั้งผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางกำลังฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซิราคิวส์ในรัฐนิวยอร์กว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในเวลาอันรวดเร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งผ่านการเจรจาหรือการปฏิบัติการทางทหารพร้อมเตือนรัฐบาลอิหร่านว่าหากไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดก็อาจไม่มีประเทศอิหร่านเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ได้ยืนยันว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงอีกทั้งยังอ้างว่าปัจจุบันมีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามและเรียกร้องให้โรงกลั่นน้ำมันกับผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดราคาก่อนหน้านี้ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้กำลังทางทหารหลังการเลือกตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในภูมิภาคเวลานี้ยังตึงเครียดหลังการสู้รบในเยเมนทวีความรุนแรงและมีคำขู่โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
0: รายงานของ Semi Analysis บริษัทวิจัยเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐระบุว่าจากการตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน857รุ่นที่บริษัทชั้นนำของจีน9แห่งเปิดตัวระหว่างปี2564จนถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีเพียง31รุ่นหรือ 3.6% ที่เปิดเผยผลการประเมินความปลอดภัยซึ่งระบุได้ว่าเป็นของโมเดลใดโดยเฉพาะและในจำนวนนี้มีเพียง9รุ่นหรือ 1.1% ที่เปิดเผยผลก่อนหรือในวันเปิดตัวขณะที่โมเดล AI 813รุ่นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยต่อสาธารณะแม้บริษัทผู้พัฒนาอาจดำเนินการทดสอบเป็นการภายในก็ตามโดยการประเมินครอบคลุมความเสี่ยงจากเนื้อหาที่อันตรายการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความสามารถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเดียวกันยังไม่มีผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของจีนเปิดผลทดสอบความเสี่ยงร้ายแรงอย่างครอบคลุมท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล AI ขั้นสูงทั้งนี้ผลการศึกษามีขึ้นท่ามกลางการถกเถียงทั่วโลกมากขึ้นว่าบริษัทพัฒนา AI ควรชะลอการพัฒนาโมเดลของตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่หลังเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับ AI agent ซึ่งสามารถดำเนินงานหลายขั้นตอนได้โดยอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างจำกัด
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณคชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศรายการแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับก็จะชิงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันไทยเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศวันนี้ครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นนะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16,800,000บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับเป็นมือ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเก เกมนี้วางลูกแม่นยำตบได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็ขึ้นเล่นลูกหน้าเน็ตได้ดีครับพลิกแซงชนะลิเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10และ21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้54นาทีสถิติทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งครับนักแบดสาวไทยชนะทั้งหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกจะไปเจอกับเมียบริชเฟลนะครับจากเดนมาร์กเช่นเดียวกันมืออันดับ8ของรายการแข่งขันในวันนี้ครับเวลาประมาณ 15:45 นาทีก็จะทำให้เมรัชนกมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพแล้วถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ครับต่อจากชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับไทยลีกเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คนไป3-2ครับ
3: คุณผู้ชมครับ AIS Play ขอต้อนรับเข้าสู่
2: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับเล่นในถิ่นช้างอารีนาเจอกับม้านินมังกรระยอง FC นาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกจากบราซิลยิงไกลสวยงามครับให้ระยอง FC ขึ้นนำไปก่อน1-0และช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่45สเตฟานชิมเมอร์ครับตามเข้าซ้ำจ่อๆบุรีรัมย์ครับไล่มาเป็น1-1ครึ่งหลังนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้ครับยิงไกลอีกครั้งบอลลอยโด่งเข้าประตูไปครับระยอง FC ขึ้นนำเป็น2-1

0: และนาทีที่78เจ้าฟิลิเป้มาโดนใบเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามครับระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับจากนั้นนาทีที่83เจ้าถิ่นก็ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากลูกมงจ่อของตัวสำรองอย่างสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าทีมชาติไทย
1: นี่ครับโอ้โหไม่เชื่อกัน
0: ทองมันอยู่กดลงพื้นและเข้าไปนะครับช่วงทดเจ็บนาทีที่90+4ครับธนกฤตโชติเมืองปลักครับแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ยิงไกลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ครับลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองครับแพ้เป็นเกมแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1แล้วก็อุทัยธานี FC ชนะราศีสไลยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับฟุตบอลหญิงไทยรุ่น U17 ปีนะครับทบทวนแทคติกก่อนจะดวลกับเลบานอนนัดชี้ชะตารอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีรอบคัดเลือกครับไปกันที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีปี2027รอบคัดเลือกนะครับในกลุ่ม F แข่งขันในนัดที่3แมตช์สุดท้ายครับรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับเลบานอนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ช่อง BG Sport ได้นะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรับและก็เกมรุกนะครับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ทีมมี6คะแนนเท่ากันครับแต่สาวไทยมีประตูได้เสียดีกว่าดังนั้นถ้าชนะหรือเสมอก็จะคว้าแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย12ทีมครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปี2570เพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียนะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีในปี2027ซึ่งจะไปแข่งขันกันที่ประเทศโมร็อกโกครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสึสปริงนะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium ระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Spring นะครับพบกับอาริซาไอจิครับมาในชุดสีขาวเกมนี้ซากะฮิเดมิสึสปริงของโค้ชคุมินากาดะนะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านยังไม่มีทางด้านของเตยหัทยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บครับขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่รายอื่นก็อยู่กันครบครับนำทีมมาโดยเอริกะซากะเอะนะครับเซตเตอร์ทีมชาติอายาเนะคิตาโมโดะนะครับหัวเสาและก็อายากะอารากิบอลเร็วส่วนอาริซาไอจีนะครับหรือว่าชื่อเดิมควินซี่คาริยะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก๋าตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยครับรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งลงเล่นร่วมกับจิเนรีมาร์ติเนสครับบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอล่าเดวิซัสคุนสเลอร์นะครับบีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและก็แชมป์9สมัยซากะฮิเดมิสึสปริงส์ครับยังเล่นได้เหนือกว่าแม้ว่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะไปได้นะครับ3-1เซตคะแนน23-25 25-21 26-24และก็27-25สนุกเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามสำหรับวอลเลย์บอล SV League Thailand Game 2026-2027ระหว่างแชมป์เก่าสกัดฮิเดมิสึสปริงกับอาริซาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ด้วยนะครับเวลา 16:05 ที่ Indoor Stadium หัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับข้าไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับ ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอัลส์บวร์กครับเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่า

0: ครึ่งแรกโรบินเฟลฮาวส์เออร์นะครับตัดบอลจากผู้รักษาประตูมาเรลดอยเออร์แล้วก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่55แฮร์รี่เคนผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบาลีครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และนาทีที่64โรดิโก้ลิเบโลครับกองหน้าโปรตุเกสเข้าไปตามซ้ำให้อัลส์บวกขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้นอยเออร์ปัดออกมานะครับแต่ว่ามาเข้าทางพอดีและช่วงท้ายเกมนาทีที่80แฮร์รี่เคนครับเปิดบอลให้กับนาทาเนียลบราวน์ครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอสำเร็จครับเป็น2ประตูต่อ2จบเกมเสมอกันไปครับ2ต่อ2แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังดอร์ทมุนด์อยู่2แต้มครับส่วนผลการแข่งขันบุนเดสลีกาเมื่อวานนี้อูเนียนเบอร์ลินชนะเอลฟ์แบกนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมส์บวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมซ์แพ้เลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ4พาเดบอนครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2แล้วก็อาเบลเลซิกเอาชนะแฟรงค์เฟิร์ตไปถึง6ประตูต่อ0ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับแข่งขันคู่แรกชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปหืดจับเลยนะครับ2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2เชลซีครับถล่มบอลหมัดไป5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตันครับ0ประตูต่อ2และก็คู่ดึกครับบิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเยกาโนเมื่อวานนี้เสมอกับแอตเลติกบิลบาว0ต่อ0นะครับอาราเบสแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาครับชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0และก็เรอัลมาดริดชนะบีอาร์เรียล1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชซิลาอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานชนะปาม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับข้ามาดูเทนนิสกันบ้างนะครับเป็นเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นเจิ้งฉินหวนครับกลายเป็นนักหวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับเทนนิส WTA ระดับ 1,000 นะครับรายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศครับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย24ปีเป็นนักหวดขวัญใจเจ้าถิ่นจีนครับดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2024พบกับเอลิเซ่เมอร์เทนครับจากเบลเยียมมืออันดับ13ของรายการแมตช์นี้เจิ้งฉินหวนอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเอาชนะเอลิเซ่เมอร์เทนไปได้นะครับ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับกลายเป็นนักหวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้นักเทนนิสจีนแพ้ในรอบรองชนะเลิศมาตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเจิ้งฉินหวนจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ WTA ทัวร์รายการที่11ในการเล่นอาชีพและเป็นครั้งที่2ในระดับรายการ 1,000 คะแนนครับไปดูอีกคู่ครับในรอบรองชนะเลิศเมียล่าแอนดริวาจากรัสเซียมือ5ของโลกดีกรีแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้เจอกับนิโคล่าบาทุนโควาจากสาธารณรัฐเช็กปรากฏว่าเมียร่าแอนดริวาวัย19ปีมืออันดับ4ของรายการครับเอาชนะนิโคล่าบาทุนโควาไป2เซตรวด6ต่อ2ทั้ง2เซตครับเมียร่าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการไชน่าโอเพ่นเจอกับเจิ้นฉิงหวนนะครับสถิติทั้งคู่เจอกันมาก่อนหน้านี้ครั้งเดียวเป็นเจิ้นฉิงหวนที่เอาชนะเมียร่าแอนดริวามาได้2ต่อ1เซตในรอบ8คนสุดท้ายในรายการไชน่าโอเพ่นเมื่อปี2024ครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับมาร์คมาเกสนักบิดแชมป์โลกจากสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เรสมอเตอร์จีพีที่ประเทศอินโดนีเซียครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP 2026สนามที่17รายการกังปรีสออฟอินโดนีเซียครับในรอบสปรินต์เรสนะครับเจ้าของโพซิชันราอูลเฟร์นันเดสจากสเปนและก็มาโกเบซิกีจากอิตาลีเกี่ยวกันล้มในรอบแรกครับต้องออกจากการแข่งขันที่สนามมันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียซึ่งผลการแข่งขันมาร์คมาเกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนทีมดูคาติครับเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์ไปครองเก็บเพิ่มอีก12คะแนนครับทำให้คะแนนสะสมแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่343คะแนนแล้วครับขณะที่คอร์เก้มาตินนักบิดสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากเอพิเลียเรซซิ่ง ผู้นำคะแนนสะสมก่อนหน้านี้เข้าเส้นชัยอันดับที่4ในรอบสปริ้นต์มี339คะแนนหล่นมาอยู่อันดับที่2ตามมาร์เกรสอยู่4แต้มผลงานในรอบสปริ้นต์อันดับที่2เป็นไอโอคุระจากญี่ปุ่นนะครับทีมทรัคเฮาส์อันดับที่3เป็นฟาบิโอดีเจนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 โดยในรอบชิงชนะเลิศรายการกลางปีออฟอินโดนีเซียจะดวลความเร็ววันนี้ครับเวลา 14:00 นครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองปิ่งเม่ยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะปรากฏเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลุปังหนึ่งในโรงเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้กับน้องๆแบบทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นก็คือภาพยนตร์สั้นค่ะวันนี้เราก็เลยหยิบภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนบ้านกะลุปังที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสูตรโกงเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทดสอบจินตคณิตกันนะคะโอเคไปกันข้อที่1บวก4บวก3บวก3บวก4ลบ2ลบ4ลบ2บวก3บวก1ลบ2เสร็จ
1: 2 hours later
0: นักเรียนจ๋าคุณครูจะประกาศคนที่ได้ที่1ในการสอบจินตคณิตครั้งที่1นั่นก็คือเด็กชายอามี
2: ฉันพยายามมาเต็มที่แล้วอ่ะสุดท้ายก็ได้ที่หลงเหมือนเดิม
3: ไม่เป็นไรนะโซฟาน

ว้า

0: ักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรามาทดสอบจินตคณิตขั้นที่2กันนะคะ
1: บวก4บวก3ลบ3บวก4ลบ2บวก4ลบ2บวก2เสร็จ
2: hours later
0: นักเรียนจ๋าหนูรู้ไหมคะว่าการสอบครั้งที่2ใครได้ที่1อยากรู้ไหมคะ
3: อยาก
0: นั่นก็คือเด็กชายซอฟแวร์หนูไปทำยังไงมาคะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
0: เก่งมากทุกคนปรบมือ
5: พวกเธอมูนาร้องไห้ใหญ่เลยปล่อยดินสอมูนาหายเหมือนของโซฟานเป๊ะเลย
6: ไม่นะอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันซื้อมาเอง
7: โซฟานถ้าเธอเอาของมูนาจริงเธอเอาไปคืนมูนาเหอะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
6: ไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ขโมยของใครมา
8: ขอดินสอชิ้นนั้นแม่ฉันเป็นคนซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของฉันมันมีความหมายสำหรับฉันมาก

0: ว่าไงคะมีอะไรคะซอฟาน
1: คุณครูครับผมขอโทษครับวันก่อนผมใช้เครื่องคิดเลขตอนสอบจินตคณิตครับผมรู้สึกผิดผมเลยมาขอโทษครูและเพื่อนๆครับ
2: ซอฟานพ่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะลูกและพ่อก็ต้องขอชื่นชมลูกที่ทำผิดและกล้าที่จะออกมายอมรับผิดและจงจำคำพ่อไว้นะลูกว่าการใช้ทางลัดในทางที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดและไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยก็ได้นะลูกมากอดพ่อมา
3: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆค่ะซึ่งเป็นนักแสดงหลักของเราเลยนะคะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงของโรงเรียนบ้านกะลูปังมารู้จักกับทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองคนเป็นนักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง
4: สูตรโกง
3: สูตรโกงของโรงเรียนบ้าน
4: กะลูปัง
3: กะลูปังรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอภาพยนตร์ออกไปแล้วเพื่อนได้ดูเอาซอฟันก่อนรู้สึกยังไง
4: ตื
3: ่
4: นเต้น
3: ตื่นเต้นของหนูคะ
4: ภ
3: ู
4: มิใจ
3: ภูมิใจเราแสดงเป็นใครคะ
4: เป็นพระเอกครับชื่อซอฟาน
3: ชื่อซอฟานหนูแสดงเป็น
4: มูนาม
3: ูนาเป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของของกล่องดินสอที่เป็นยังไงเอ่ย
4: หาย
3: หายไปใครเอาไป
4: ซอฟาน
3: ซอฟานเอาไปคุณครูให้เราไปซ้อมก่อนไหมคะ
4: ไปซ้อม
3: ไปซ้อมก่อนซอฟานใช้เวลาซ้อมกี่วัน
4: สองสามว
3: ัน สองสามวันของหนูคะอัศมิฮัน
4: ส
3: องสามวันเหมือนกันแล้วแสดงสีหน้าหน้าตาอารมณ์ยากไหม
4: ยากก็ยาก
3: ยากเหมือนกันฉากที่ยากที่สุดสำหรับซอฟฟานคือ
4: ตอนที่จะเตะก้อนหินโดนกล่องดินสอ
3: ครับกี่ครั้งถึงจะได้ผ่าน
4: จำไม่ได้ครับ
3: จำไม่ได้แสดงว่าหลายครั้งมากเลยบทยาวไหมคะคุณครูให้พูดบทยาวไหม
4: ยาวครับ
3: ยาวเหมือนกันอ๋อของหนูมีบทพูดด้วยไหมคะ
4: พูด
3: ด้วยยาวไหมคะ
4: ยาวอยู
3: ่ยาวหนูต้องท่องไหมลูก
4: ท่อง
3: ต้องท่องเหมือนกันอืมแล้วเวลาท่องใครช่วยซ้อมให้กับหนูใครช่วยฟังให
4: ้
3: คุณครูใช่ไหมคะอืมเอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่เราแสดงถ้าไม่ได้เป็นภาพยนตร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คือการกระทำที่ไม่ดีเพื่อนรู้ไหมคะ
4: ไม่รู้คร
3: ับ ไม่รู้แต่พอว่าเป็นภาพยนตร์สั้นออกมาปุ๊บเป็นยังไงพอเพื่อนดูปุ๊บ
4: ก็มาว่าก็ฟังคิดโกง
3: โอ้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะซึ่งทั้งๆที่เราเป็นคนยังไงเอ่ย
4: คนดี
3: คนดีแสดงว่าซอฟฟันแสดงได้ตีบทแตกใช่ไหมคะทำให้เพื่อนได้ดูในคลิปยาวของเราเนี่ยจนเพื่อนรู้เลยว่าซอฟฟานเป็นคนยังไงใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในห้องใช่ไหมคะครูก็จะสอนเรื่องความดีแล้วก็กิจอันไหนการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมคะได้เห็นใช่ไหมคะว่าการกระทำไหนที่ผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมคะได้เห็นเร็วหรือช้ากว่า
4: ได้รู้ความ
3: ได้มีความรู้เร็วขึ้นถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนๆที่เพื่อนๆอยากจะดูหนังสั้นของเราสามารถดูได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
4: YouTube ในเฟซ
3: ของ
4: กะลูปัง
3: โรงเรียนบ้านกะลูปังและก็เรามีช่อง YouTube มั้ยคะ
4: ม
3: ี
4: คร
3: ับ มีให้เพื่อนๆไปติดตามในไหนเอ่ย
4: ใน YouTube
3: YouTube ของ
4: โรงเรียนบ้านกะลูปัง
3: โรงเรียนบ้านกะลูปังค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของน้องๆค่ะอีกกดไลค์ให้คุณผู้ชมสักหน่อยดีไหมเอ่ยถึงความเก่งของเราอ่ะกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยและนี่ก็คือนักแสดงคนเก่งของเราจากโรงเรียนบ้านกะลูปังนั่นเองค่ะการเรียนรู้ในยุคสมัยของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีดูปุ๊บรู้เลยว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือตัวโครงการที่จะทำให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเรื่องของการทุจริตนี่แหละค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพ

0: ถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงแต่เมื่อไหร่แล้วการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลตอบโจทย์ว่าเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดวันนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะกับครูผู้ดูแลแล้วก็กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้และทำให้ไปคว้ารางวัลมาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูอนัทสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงผลงานเราหน่อยชื่อผลงานชื่ออะไรเข้าประกวดในเวทีไหนยังไงคะ
1: ผลงานของภาพยนตร์สั้นรอบนี้นะฮะก็คือเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตครับโครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ2569ครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อภาพยนตร์ของเรานั่นก็คือชื่อสั้นๆเลยสูตรโกงครับจำง่ายครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของสูตรโกงบางทีเนี่ยเด็กๆของเราอาจจะรู้สึกว่าใช่หรอ
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าก็แค่ช่วยกันก็แค่แบบว่าฉันจะได้ทำข้อสอบได้ผ่านอันนี้เราทำยังไงเราคุยกับน้องๆหรือคิดพล็อตเรื่องยังไงคะถึงเป็นเรื่อง
1: ก็คือหลังจากที่เราได้รับนโยบายนะครับจากผู้อำนวยการซึ่งถ่ายทอดมาให้ครูมาเรียมที่ครูที่รับผิดชอบโครงการครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันว่าโอเคเราจะสร้างหนังสั้นภาพยนตร์สั้นสักเรื่องนึงเพื่อที่จะส่งประกวดพอดีเขามีโครงการมาทุกปีครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมส่งประกวดด้วยครับแล้วก็หลังจากที่ได้เราได้รับนโยบายครับเราก็มาศึกษากฎเกณฑ์ระเบียบเขาก่อนว่าเกณฑ์เป็นยังไงคะแนนเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าธีมของเขาครับเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์นี้สอดคล้องไปในแนวทางที่เขาวางนโยบายไว
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หลังจากที่เราคุยกับครูเนี่ยโอเคเราได้เรื่องได้คุยกับครูแล้วก็เราได้คัดเลือกประกาศคัดเลือกนักเรียนประกาศคัดเลือกนักเรียนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทภาพยนตร์ที่เราจะทำซึ่งปีนี้บทภาพยนตร์ที่เขาให้หัวข้อมาก็คือทางลัดที่ยาวที่สุดครับหัวข้อใหญ่ๆของเขาแล้วเราก็มาสโคปเนี่ยคือความยากของมันก็คือเราจะตีบทของหัวข้อนี้ยังไง
0: ยาวที่สุดจะเอาเรื่องอะไรมาใส
1: ่ถูกต้องครับเอาตีความว่าเขาต้องการอะไรความหมายที่เราตีความให้สอดคล้องกับหัวข้อนั้นคืออะไรยังไงครับหลังจากที่เราตีความเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องสุดโกงแล้วคิดบทร่วมกับนักเรียน
0: ครับ
1: ทีมผู้จัดก่อนหลังจากนั้นเราคัดเลือกนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์สอดคล้องกับเรื่องนี
0: ้
1: เมื่อได้บทภาพยนตร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้บทภาพยนตร์กับนักแสดงที่เราคัดเลือกมาแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาท่องเราแค่ให้เขาเนี่ยเข้าใจในบทภาพยนตร์ที่เขาจะแสดงคร
0: ับ
1: เพราะว่าถ้าท่องเนี่ยเด็กจะมาแบบแนวท่องจะไม่เป็นธรรมชาติของเขา
0: เขาบอกว่าทำงานกับเด็กยากยากจริงไหมคะ
1: ยากมากครับ
0: ยังไงอะไรที่ยากที่สุดอะไรที่ยาก
1: ยากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ตอนที่เก็บ
0: ฟุ
1: ตเท
0: จ
1: สีหน้าหน้าตาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคำพูดของเขาด้วยความที่เด็กเราพูดภาษามลายูมันก็เลยจะแข็งๆหน่อยแล้วก็เลยต้องถ่ายหลายช็อตหน่อยถ่ายหลายรอบหน่อย
0: ใช้เวลากระบวนการในการถ่ายทำอย่างเดียวเนี่ยกี่รอบกี่วัน
1: ประมาณสัปดาห์นึงได้ครับ
0: สัปดาห์นึง
1: ซึ่งเขาให้มาแค่7นาทีเราถ่าย1สัปดาห์ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องถ่ายซ้ำๆกว่าเด็กจะพูดได้กว่าเด็กจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ก็คือ ซึ่งบทนี้ก็คือเราต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบเยอะมากๆอารมณ์ทั้งดีใจอารมณ์ทั้งเศร้าครับ
0: เบื้องหลังกับเบื้องหน้าอันไหนรู้สึกแบบว่าโอ้เหนื่อยจัง
1: เบื้องหลังครับ
0: เบื้องหลังล่ะ
1: อยู่แล้วครับ
0: ยังไงคะเบื้องหลัง
1: ด้วยความที่เราต้องควบคุมปัจจัยภายนอกด้วยนักเรียนบางคนป.1วิ่งมาตัดภาพอะไรก็คือเราต้องถ่ายใหม่หมดเลยบางทีอารมณ์มาถึงแล้วคำพูดได้แล้วเด็กป.1วิ่งมาตัดภาพมาก็ต้องถ่ายใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
0: สรุปเสร็จสับตั้งแต่เราได้รับโครงการจนเข้าสู่การประกวดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ได
1: ้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้ครับ
0: 2-3 สัปดาห
1: ์ครับ
0: เป็นไงมั่งรางวัลที่ได้มาคืออะไรบอกคุณผู้ชมหน่อย
1: ภูมิใจครับ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจมากก็คือหลังจากที่เราได้ไปประกวดก็คือเราได้รับคำชื่นชมตั้งแต่ในห้องที่ไปประกวด
0: แล้
1: วใช่คณะกรรมการดูก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับคำติชมจากกรรมการเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไปต่อในระดับภาคครับเราก็กลับมาแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการประมาณนี
0: ้รางวัลที่ได้คืออะไรคะ
1: รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนสุจริตครับด้านในเรื่องของภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลาเขต1ครับ
0: ค่ะ

0: อยากจะให้คุณครูได้พูดหน่อยว่าการเรียนยุคดิจิทัลหนังสั้นสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของคุณงามความดีได้ยังไง
1: แน่นอนครับว่าปัจจุบันเรามีสื่อเยอะมากซึ่งโดยเฉพาะสื่อ AI สื่อดิจิตอลต่างๆซึ่งใกล้ตัวเด็กอยู่บ้านเด็กก็สามารถที่จะสืบค้นได้อันนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันที่ว่าเราเนี่ยจะให้เด็กเข้าถึงสื่อในด้านไหนในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะบอกจะสอนได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะข้อคิดของครูอนัทคือสื่อเข้าถึงง่ายแต่จะทำอย่างไรให้น้องๆเข้าสื่อที่เป็นสื่อสีขาวและสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเขาได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกับคุณครูนะคะผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะที่จะทำให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเรื่องของการรู้จักว่ายุคดิจิทัลเราจะใช้อุปกรณ์หรือว่าสื่ออย่างหนังสั้นอย่างไรบ้างท้ายที่สุดแล้วหนังสั้นทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ว่าเราได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้เป็นรูปธรรมผ่านคลิปที่เราได้ดูไปแล้วค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูมาเรียมนะคะซึ่งเป็นคุณครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสุจริตอยู่กับคุณครูมาเรียมสาและสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุจริตคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนว่าเวลาเราจะสอนให้เด็กเข้าใจซึ่งมันเป็นแบบสิ่งใกล้ตัวน้องๆ นะคะโครงการนี้มันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ไหมคะว่าอ๋อนี่นะคือสิ่งไม่ดีนี่นะคือสิ่งที่ดี
2: เยอะมากเลย
0: คร
2: ั้งแรกที่หนังสั้นออกมาคือเด็กๆคือแฮปปี้อ่
0: ะ
2: คือเราได้สอนในเรื่องของคุณธรรมเลยว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราได้ทำหนังสั้นออกไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหมดเลย คือไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลย
0: พอเด็กได้รู้ได้เห็นภาพยนตร์ที่สื่อออกมาและได้รู้เนี่ยเด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดี
2: ก็คือสิ่งที่ประเมินออกมาคือคุณครูก็จะถามว่าเป็นไงบ้างลูกเมื่อลูกได้ดูหนังสั้นไปแล้วคิดยังไงคะไม่ดีค่ะคุณครูทำแบบนี้ไม่ดีเราใช้สมองได้เราไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์อะไรใดๆก็ได้เราทำเราคิดเองได้ค่ะคำตอบ
0: ค่ะ
2: ก็คือจะมีเสียงสะท้อนออกมาคือตั้งแต่วันแรกที่ฉายในโรงเรียน
0: ค่ะ
2: คือจะบอกเด็กๆคือโอเคมากคือแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆ
0: แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในฐานะผู้ดูแลโครงการ
2: ภูมิใจอย่างยิ่งค่ะภูมิใจจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแบบว่าเปิด YouTube แล้วก็เจอสูตรกองหรือว่าเจอAI ที่2เรื่องที่เราโพสต์ไปนะก็กดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าจากผู้รับผิดชอบโครงการทำให้เกิดผลงานดีๆสู่ความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถทำให้น้องๆค่ะสำคัญที่สุดคือน้องๆได้เรียนรู้ว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผ่านหนังสั้นในยุคดิจิทัลนี้การเรียนรู้ง่ายขึ้นและเรียนรู้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต่อให้การจัดการเรียนรู้จะขับเคลื่อนในยุคสมัยอย่างไรนโยบายของโรงเรียนมีส่วนสำคัญค่ะที่จะหยิบยกความทันสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาให้น้องๆได้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและวันนี้ค่ะที่โรงเรียนบ้านกะลุปังทำให้เราได้เห็นจากผลงานเมื่อต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นและมาสู่เชิงนโยบายตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ. อุไรโต๊ะสันนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีผอ.ปิดท้ายเลยนะคะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดหน่อยค่ะเหมือนยุคสมัยของการศึกษาเนี่ยแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยกับเทคโนโลยีกับดิจิตอลกับ AI วันนี้เนี่ยโรงเรียนบ้านกะลุปังของเราตอบโจทย์ในการนำสื่อดิจิตอลสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านกะลุปังนะคะการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรือนโยบายโดยหลักเราก็รับนโยบายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่นะคะหลังจากที่มีนโยบายการปรับปรามหลักสูตรโครงสร้างของโรงเรียนก็คือหลักสูตรการต้านทุจริตมันอาจจะเป็นนามธรรมซึ่งเรามองไม่เห็นว่าอะไรคือการต้านทุจริตพอเราเอาลงมาลงสู่หลักสูตรมันก็ยังไม่เห็นเพราะมันคือเหมือนเราสอนตามหลักสูตรทั่วไปแต่คราวนี้พอเรามาบอกอธิบายเหมือนกับว่าหนูแค่หนูเดินไปโรงอาหารแล้วหนูไม่เข้าแถว

0: เหลวหนูรัดคิวเพื่อนนั่นแหละคือการทุจริตง่ายๆที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็พอเรามีโครงการที่ให้ส่งภาพยนตร์สั้นเราเคยส่งมาแล้วรอบที่1แต่ตอนนั้นเราได้รางวัลที่3รู้สึกนะคะเราไม่ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพอภาพยนตร์เผยแพร่ออกไปเราให้นักเรียนดูในห้องประชุมเด็กสนุกสนานตื่นเต้นก็ถามพอหลังจากดูเรื่องสูตรโกงซึ่งเริ่มจากการขโมยของของเพื่อนหนูเห็นแล้วยังคะมันก็สามารถสื่อที่เห็นชัดเจนนะคะโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สามารถสื่อถึงตัวผู้รับได้โดยตรง
1: ค่ะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงนี้พอรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นแล้ว
0: จะบอกว่าคือไม่คิดนะคะไม่คิดว่าเด็กของเราอ่ะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่บทก็เหมือนเมื่อกี้คือแกสามารถถ่ายทอดบทซึ่งไม่ใช่ตัวของแกแต่แกสามารถถ่ายทอดออกมาจนทำให้เข้าใจว่าสูตรการโกงคืออะไร
1: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาหน่อยค่ะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
0: ค่ะการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้นก็คือมันจะมีหลักการของการจัดการศึกษาแต่ละช่วงชั้นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาทุกช่วงชั้นให้ลงสู่ผู้ปกครองได้เขาก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเราช่วยคุณครูเราในการที่จะอะไรนะส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.
0: ขอบคุณ
1: มาพ
0: ู
1: ดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะหนึ่งนโยบายของการขับเคลื่อนการศึกษานั่นก็คือการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับยุคสมัยโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยี AI เป็นสื่อที่มีความสำคัญค่ะที่จะทำให้น้องๆเรียนรู้ได้เร็วขณะเดียวกันคุณครูคือกลไกหลักที่จะทำอย่างไรให้เขาได้ใช้สื่อได้ถูกต้องนำสื่อมาสร้างการเรียนรู้ให้น้องๆได้รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลิปังเขาทำให้เราเห็นและเกิดผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
8: ไปด้วยยายกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้กุ้งนางพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านควรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาท้าทายอย่างกีฬายิงธนูปีนผาโรยตัวแล้วก็ขี่ม้าค่ะที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นท่วงท่าลีลาของคนเก่งในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้กุ้งนางนั่งอยู่กับเยาวชนคนเก่งในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุซีราฮูราชื่อเล่นซีรามาอยู่ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านควนค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีนผายิงธนูโรยตัวหรือว่าขี่ม้าเนี่ยน้องซีราเริ่มต้นกีฬาแบบนี้ได้ยังไงคะ
1: ตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่หากิจกรรมให้หนูทําค่ะแล้วก็พอหนูได้เริ่มเล่นกีฬาพวกนี้ไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็สนใจกับมันค่ะ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จําได้มั้ย
1: อนุบาล3
0: อนุบาล3ก็ประมาณ5ขวบประมาณนั้นใช่มั้ยคะจําได้มั้ยว่ากีฬาแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้เราได้ทดลองเล่นนี่คืออะไร
1: โรยตัวค่ะ
0: โรยตัวเริ่มจากการโรยตัวก่อนเลยแล้วตอนนั้นเด็กอนุบาล3ฝึกโรยตัวความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นกลัวค่ะ
0: ตอนนั้นกลัวเหรอคะแล้วทำยังไงเราถึงรู้สึกว่ามันก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได
1: ้พอเริ่มเล่นไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้หนูไม่กลัวกับการโรยตัวค่ะ
0: พอโรยตัวแล้วต่อด้วยกีฬาอะไรคะ
1: จะเป็นขี่ม้าค
0: ่
1: ะ
0: ขี่ม้าตอนนั้นเราเริ่มขี่ม้าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณป.2ค่ะ
0: ป.2ก็เริ่มฝึกขี่ม้าอ่ะเป็นยังไงป.2แล้วโตขึ้นมาหน่อยขี่ม้าความรู้สึกของเรากับกีฬาท้าทายแบบนั้น
1: กลัวหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ว่าสักพักหนูได้เริ่มเล่นม้ามันก็สนุกค่ะการขี่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพี่กุ้งนางเคยได้ยินมาว่าเวลาเราขี่ม้าเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทีนี้หนูบอกว่าโรยตัวขี่ม้าแล้วกีฬาต่อไปที่หนูได้ลองฝึกเล่นคืออะไรคะ
1: ยิงธนูค่ะ
0: ยิงธนูยิงธนูเนี่ยได้ยินว่าไปแข่งมาหลายที่ด้วยตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะกีฬายิงธนูใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกีฬายิงธนู
1: ตอนแรกอะค่ะหนูไปขี่ม้าแล้วก็หนูได้เห็นกีฬายิงธนูหนูก็เลยสนใจหนูลองเล่นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกีฬาก็คือปีนผาอันนี้มาเริ่มปีนผาตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณป.4 ป.5 นี่แหละค่ะ
0: ป.4 ป.5 เหมือนกันทำไมหนูถึงรู้สึกว่ากีฬาที่มันท้าทายแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าตอนฝึกแรกๆรู้สึกกลัวทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาพวกนี้
1: เพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายกับเรา อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค
0: ่ะแล้วหนูชอบอะไรสำหรับเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้าปีนผาโรยตัวหนูคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ
1: เหมือนขี่ม้าค่ะมันเป็นเหมือนกีฬาที่ว่ามีความสง่ายิงธนูก็ด้วยค่ะ
0: ธนูก็ด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาระหว่างการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงเพราะว่าพี่กุ้งนางก็ได้ยินมาว่าหนูเนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องกีฬาเลยแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงคะ
1: ถ้าจันทร์ถึงศุกร์หนูจะใช้เวลาซ้อมคือช่วงหลังเลิกเรียนค่ะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ก็จะมีการรวมกลุ่มในชมรมเพื่อมายิงธนูกันค่ะ
0: หลังเลิกเรียนนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
1: 1-2 ชั่วโมง
0: 1-2 ชั่วโมงแล้วฝึกซ้อมที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านเลยก็คือฝึกยิงธนูหรือว่ายังไงคะจะมีลานกว้างๆให้ที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยเรามีคุณครูคอยดูแลหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมายิงธนูที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็จะช่วยดูให
0: ้เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นชมรมเหรอคะ
1: ใช่
0: มันเป็นชมรมยังไงคะ
1: มันเป็นชมรมที่ว่าคือเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะคือเขาจะมารวมกลุ่มมายิงธนูด้วยกันค่ะ
0: คนที่มานี่มีใครบ้าง
1: มีหลายๆคนเลยค่ะ
0: หลายคนเลยมีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
1: ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ
0: ่อ๋อค่ะของจังหวัดสตูลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการเรียนล่ะในเมื่อเรามีการแบ่งเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: คือพอหนูซ้อมธนูเสร็จหนูก็จะไปเรียนพิเศษต่ออ
0: ือโอ้โหแสดงว่าเราเนี่ยก็ต้องแบบร่างกายแข็งแรงนะสามารถจะซ้อมกีฬาท้าทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อได้แบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ทำให้เราแข็งแรงด้วยไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหนูคิดว่ากีฬาเนี่ยให้อะไรกับหนูบ้างนอกจากร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีขึ้นการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้ให้อะไรกับหนูบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันช่วยฝึกเรื่องบุคลิกภาพของหนูด้วยค่ะแล้วก็สมาธิ
0: ยังไงบุคลิกภาพของเราดีขึ้นยังไง
1: คือเหมือนกีฬาขี่ม้ากับยิงธนูค่ะตอนยิงมันเหมือนมีเสน่ห์ในตัวของมันเองค่ะ
0: ทำให้เราดูแบบบุคลิกดีแบบว่าอกพายไหลพึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมีสมาธิล่ะกีฬาแบบนี้สร้างสมาธิยังไงลูก
1: เหมือนตอนยิงธนูค่ะคือเวลาเราเข้าไปยืนในเส้นยิงแล้วมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างค่ะ
0: ก็ได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องเรียนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่พูดถึงความสามารถด้านกีฬาต่างๆนะคะหนูได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยพี่ได้ยินมามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูได้เล่นกีฬาค่ะมันก็ถือว่าเป็นรางวัลของหนูแต่ว่ากีฬาที่หนูได้รางวัลที่หนูได้ก็จะมีตอนที่หนูได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นของสมาคมสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเกียรติบัตรของที่หนูไปสอบที่เด็ดมาค่ะ
0: ค่ะแล้วรางวัลเกี่ยวกับกีฬาล่ะคะได้รางวัลอะไรมาบ้าง
1: มีที่ว่าหนูไป

0: ข่งที่ประเทศมาเลเซียหนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแล้วก็มีที่ว่าแข่งรุ่น Open ค่ะ Recurve of Babo Open ค่ะได้รับตอนนั้นแข่งกับผู้ใหญ่หนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ค่ะ
1: อ๋ออันนั้นเป็นสนามที่แข่งกับผู้ใหญ่เลยใช่มั้ย
0: ใช
1: ่ค่ะน้องซีล่าคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนหนูในเรื่องของการเล่นกีฬาพวกนี้ยังไงบ้าง
0: คุณแม่ค่ะจะช่วยดูเรื่องตารางเวลาของหนูเพราะว่าหนูต้องเรียนต้องเล่นกีฬาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณพ่อกับคุณครูจะเป็นคนช่วยหนูในเรื่องการยิงธนูนี่แหละค่ะจะดูถ้าดูฟอร์มของหนูการปรับระยะแล้วก็เรื่องธนูนี่แหละค่ะอุปกรณ์
1: คุณพ่อของน้องมูซิล่านี่คือท่านมีความชำนาญเรื่องของกีฬาพวกนี้มาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกีฬามันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่กุนังเห็นทั้งอุปกรณ์ทั้งการลงสนามแบบนี้รู้สึกท้อบ้างไหมคะ
0: หนูไม่เคยรู้สึกท้อเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีบ้างที่รู้สึกเหนื่อยช่วงก่อนแข่งจะต้องซ้อมหนักเป็นพิเศษแต่หนูก็พักผ่อนค่ะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: คือเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีกีฬาโปรดเป็นของตัวเองน้องซีล่าลองฝากหน่อยว่าอยากจะให้หันมาเล่นกีฬายังไงบ้างคะ
0: เหมือนกีฬาพวกนี้ค่ะเป็นกีฬาที่คือถ้าได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกสนุกสนใจแล้วก็ท้าทายกับมันค่ะลองเปลี่ยนจากการเล่นมือถือแล้วลองมาเล่นกีฬาดูค่ะ
1: โอเคค่ะก็จะได้เก่งเหมือนน้องมูซิล่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการยิงธนูจากน้องซีล่านะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนะนำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีคันธนูในหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนน้องซีล่าเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
0: อันนี้ค่ะมันจะเป็นธนูโบราณ
1: ธนูโบราณ
0: ค่ะ
1: อ๋อมันลักษณะมันเป็นยังไงคะ
0: คือตัวคันเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ว่าเหมือนประเภทแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบ
1: อ๋อคืออันนี้คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ว่ามีชิ้นส่วนอะไรประกอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถือให้ชิ้นอื่นๆเป็นยังไงอีกบ้างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
0: เป็นคอมเปาค่ะหรือว่ารอกทดกำลัง
1: ลักษณะของมันเป็นยังไงคะ
0: คันนี้ตอนดึงอะค่ะมันจะหนักแต่ว่าพอดึงมาสุดแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมค่ะ
1: มันจะหนักก็คือมันมีประกอบส่วนตรงนี้เข้ามาใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เวลาแรงที่ว่าใช้ดึงอะค่ะคือต้องมันเยอะค่ะ
1: ก็คือต้องแข็งแรงหน่อย
0: ใช่
1: จับตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวถัดมาล่ะอันนี้โอ้โหยาวใช่อันนี้ตั้งก่อนก็ได้ค่ะต้องรู้วิธียกวิธีแบบว่าเก็บด้วยนะตัวนี้ใหญ่มากเลย
0: อันนี้รีเคิร์ฟค่ะหรือว่าธนูโค้งกลับค่ะตัวตรงนี้ค่ะมันจะโค้งกลับมันจะโค้ง
1: ค่ะแล้วตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงคะ
0: ถ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีการที่ถ่วงให้น้ำหนักมันมีซ้ายขวาที่ให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
1: ค่ะตัวถัดไปโอ้โหนี่กีฬายิงธนูไม่ได้ว่าแบบว่ายิงได้เลยต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะอีกตัวนึงละคะตัวนี้
0: มัน
1: ตัวนี้เหมือนจะเบาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนจะย่อยมาจากคันนี้ค่ะคือถ้าถอดคันนี้ถอดอุปกรณ์หมดเลยมันก็จะกลายเป็นคันนี้ได
1: ้กลายเป็นคันนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องซีล่าถนัดเป็นตัวไหน
0: ถ้าหนูถนัดเลยก็จะมีคันนี้กับคันนี้ค่ะ
1: คันนี้คันนี้ก็คือเวลาจะไปแข่งนี่คือเราเลือกตัวประเภทที่ถนัดไปหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าเราถนัดอะไรใช่ไหมแล้วในส่วนของลูกธนูล่ะเมื่อกี้รู้จักคันธนูกันไปแล้วลูกธนูเห็นบอกว่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้คือหนูจะใช้กับธนูรีเคิร์ฟแล้วก็เบโบค่ะเบโบนี่มันก็จะย่อยมาจากรีเคิร์ฟ
1: ก็ต้องก็คือเป็นเฉพาะลงไปว่า
0: ใช้
1: กับ2ตัวนี้ก็จะต้องเป็นลูกธนูตัวนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ
0: อันนี้ใช้กับคันธนูโบราณค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตัวนี้ไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย
0: ือถ้าคันนี้มันจะไม่มีที่ตั้งคือเขาให้ตั้งบนมือค่ะนี่แต่ว่าหนูไม่อยากใส่ก่อน
1: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกไหมคะ
0: มีอีกค่ะก็คือลูกธนูแบบนี้ที่ใช้สำหรับธนูความเปล่าค่ะ
1: ธนูความเปล่าอ๋อมันจะมีลักษณะเฉพาะยังไงไหม
0: เหมือนธนูนี้ลูกแบบนี้ค่ะมันคนละแบบกันกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาใส่เขาก็จะใส่แบบแตกต่างกันค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นกีฬายิงธนูเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเรื่องของอุปกรณ์ก่อน
0: ใช่
1: ว
0: ่
1: ามีประเภทไหนบ้างนะคะแต่ละคันธนูใช้กับลูกธนูแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เริ่มฝึกซ้อมกันต่อไปทีนี้เดี๋ยวอยากจะเห็นแล้วแหละว่าการยิงธนูของน้องซีล่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

0: กีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ให้ในเรื่องของสมาธินะครับคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงก็สามารถจับมาปรับได้ด้วยกีฬาธนูนะครับจริงๆแล้วธนูเนี่ยเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนบนเส้นยิงนะครับเราแข่งกับตัวเองการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะครับและเราก็สามารถจะมีความสุขกับมันได้ครับเขาเรียนรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าธนูเนี่ยมีกี่ประเภทมีประเภทไหนบ้างอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องเข้ามาฝึกในเรื่องของท่าในการยิงธนูที่ถูกต้องนะครับการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เบสิกไปทีละสเต็ปจนกระทั่งหลายคนก็ยิงดีขึ้นในเรื่องของกีฬายิงธนูนะครับในเรื่องของสมาธิแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับมีความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนความซื่อสัตย์นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกคะแนนที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้บริหารท่านผอ.สุริยานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬายิงธนูนะครับก็ในเรื่องของสถานที่ที่ท่านผอ.ได้เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยฝึกเด็กๆนะครับในช่วงของคาบลดเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการแข่งขันตอนนี้ก็สนามไหนที่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ระยะทางเรื่องของประมาณเนี่ยทางเรียนก็จะร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับในการพาไปแข่งขันสนามที่มันไม่ไกลบ้านมากเกินไปครับอย่างอาจจะไปต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นมาเลเซียครับน้องมุซิรานี่ก็ประสบความสำเร็จที่มาเลเซียก็หลายสนามครับที่ได้รางวัลกลับมาครับชมรมยิงธนูจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่รักกีฬายิงธนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กับวงการธนูของจังหวัดสตูลในอนาคตได้ครับก็อยากจะให้น้องๆได้ให้โอกาสตัวเองนะครับมาเปิดใจเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ในสตูลอาจจะเป็นกีฬาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบนี่ยินดีครับในฐานะที่เป็นครูที่สอนอยู่ด้วยครับ
1: หลังจากที่น้องซีร่าได้แสดงความสามารถด้านการยิงธนูให้ได้ชมกันที่โรงเรียนแล้วค่ะเราทั้ง

มืออยู่ที่เดิมเท้าขวาขึ้นอึ๊บเท้าซ้ายฉีกเท้าขวาไปอยู่เข่าเท้าขวาไปอยู่เข่าไม่ต้องสูงเน้นซ้ายข้างล่างก่อน

0: ท้าขวาขึ้นไปที่หัวเข่า1 2เท้าขวาขึ้นปิดนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาอ้าแตะเหยียบพื้นเลยตรงขวาตรงระดับหัวเข่าอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่จิกเข้าไปนี่ลงมาต่ำอีกหน่อยนึงขึ้นมาขึ้นไปแล้วลงหัวเข่าเลยขึ้นอีกนิดเดียวนั่นแหละ1 2 pushกว้างไปอย่าคิดเยอะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงนั่นน่ะมันจะมีร่องอยู่ปักระดับเท้าอ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงใกล้ๆสีม่วงอ่ะ
1: ไปใกล้สีม่วงบนหรือล่าง
0: แล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายจับสีชมพูเท้า
1: ซ้าย
0: เหยียบสีเขียวเท้าขวาเหยียบตรงหัวเข่ามันจะมีร่องอยู่นิดเดียวลงมานิดนึงลงมาไปขวานั่นแหละขึ้นไปนิดเดียวขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดขึ้นลงมานั่นแหละจะมีร่องจิกอยู่ขึ้นอีกนิดเดียวเอาเท้าขวาไปอยู่ที่มือขวาให้ถึงนะ
1: กระโดดหรอกไง
0: ฮะ
1: เมื่อกี้กระโดดหรอก
0: อย่านานไม่ได้นะมือซ้ายเปลี่ยนที่จับแบบพยายามยืนเท้าขวาให้ได้ลูกจิกพื้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปอยู่มั่นใจเซฟอยู่เหยียบไปสีม่วงถ่ายน้ำหนักไปมือขวาเหยียบอึบ1 2อัพอัพอัพมือซ้ายปล่อยฟีดไปอัพเปลี่ยนน้ำหนักไปอยู่มือขวาเท้าซ้ายยกจบการปลูกฝังของผมก็เราคิดว่าหากิจกรรมอะไรที่จะทำภายในครอบครัวโดยที่เรามีความสามารถในกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมมีความสามารถในการปีนหน้าผาการลอยตัวการทำกิจกรรมหรือกีฬาแอดเวนเจอร์ก็เลยประยุกต์เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวครับ
2: สิ่งแรกเป็นการที่จะทำยังไงให้มีเวลาสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็เลยนำกิจกรรมหรือนำความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ประยุกต์เข้ามาใช้ทำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวของผมเนี่ยมีส่วนร่วมแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่มีความรู้แต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้หลักของความปลอดภัยหรือการได้ออกกำลังหรือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้กับลูกที่ยังในช่วงที่เขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะแล้วก็สมาธิครับผม
3: สำหรับผมถ้าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถศักยภาพหรือแนวความคิดของเรานะครับบางทีบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับแต่สำหรับผมมองแล้วว่าถึงมันมีอันตรายอยู่ในตัวกีฬาหรือในการที่เราเล่นมันอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถมีความปลอดภัย
2: ีระบบป้องกันนะครับในการที่เราทำกิจกรรมหรือเราการในการที่เราเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราไม่มีระบบเซฟตี้เข้าไปในกีฬามันจะไม่เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นครับผมประโยชน์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของสมาธินะครับในการรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวังอะไรที่เราจะต้องมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามหรือปล่อยปะละเลยในบางจุดที่มันมีความเสี่ยงได้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าเคารพในสิทธิ์ของลูกนะครับก็คือเราจะถามก่อนว่าจะยังเล่นต่อไหมหรือชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบหรือเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะไปต่อเราก็จะให้การสนับสนุนเขาไปด้วยการที่พัฒนาไปตามอายุของเขาไปเรื่อยๆครับว่าเขามีความสามารถไปได้ถึงไหนเราก็สนับสนุนเขาไปครับผมสิ่งแรกผมอยากให้คิดว่าเราจะหากิจกรรมอะไรทำในครอบครัวก่อนนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองที่มีอยู่บางท่านอาจจะเก่งทำอาหารบางท่านอาจจะเก่งเขียนหนังสือเราใช้ความรู้ความสามารถความสำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เป็นแบ็กอัพให้ลูกเนี่ยเวลาเราทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการสานสัมพันธ์นะครับบางครั้งเด็กหรือตัวลูกเองเนี่ยเวลาเขามองกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นเขาไม่มีกำลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันมาหาเราแล้วเราอยู่แล้วเรายิ้มให้เขาเราให้กำลังใจเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งและอะไรก็ตามที่เราให้เขาทำหรือเราทำกับเขาด้วยเนี่ยมันจะไปได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พยายามหาเวลาว่างทำกันในครอบครัวนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปตามความรู้ความสามารถของเด็กไปเรื่อยๆอย่าบังคับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เขาทำมันจะไปได้ไม่นานครับผม
4: จุดประกายให้กับเยาวชนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่รักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะวันนี้รายการคิดกันดีหมดเวลาลงแล้วถ้าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยไกลวะ
0: ดื่มเหล้าเมาถึงสมอง
1: ไม่พอไกลไง
0: ดื่มไม่ขับจ้าสอสอสอ
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
2: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสอสอสอ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลค่ะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องชนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา

0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จ
1: ชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวังไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นพวกก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวังที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและ

0: ทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
1: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
0: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
1: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
0: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่าโครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
1: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
0: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
1: ้
0: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยแล้วตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
1: ค่ะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเดียนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
0: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากพอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทาน

0: ถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันระยะพอดีตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
1: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
0: ่
1: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่นึงฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกได้ว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีกองอำนวยการอยู่
1: ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศักดิ์ศรีของคนปากน้ําฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกๆนักเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะอย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ค่ะตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90% ครับ
1: 90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็ม100เดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่

0: อย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าไอ้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: พวกบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปา
1: ที
0: ่ตังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้ก็
0: คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกรองเทวดาหัวกรองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี้
1: ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็หาปลาด้วย
0: ครับ
1: จ
0: ะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าตกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: ุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดี
2: ค่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่สว่างเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำสว่างเนี่ยเข้ามาอยู
0: ่ค่ะ
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะเพราะมีในหมู่ที่8น่ะมันมีโครงการอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ำจะวางทีมบริหารเขาก็มาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะกระหยักมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้ว
2: ครับผม
0: แล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการ
2: ใช่ครับก็กว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลป่าน้ำจะวางช่วยกันเอากระหยาบมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อกระหยาบอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ตำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ตำอยู่แล้วก็ตำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ตำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปคัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะปล่อยของเทศบาลตำบลป่านัทจังหวัดเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหน้าที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละมาหายหมดไปแต่ละวัน80-100ตันบางครั้ง200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากที่รวบขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาดีฟนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามพูดง่ายเลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่แต่ละวันแล้ว
2: ก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะฮะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
2: ครับแรกๆเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านนายกนะฮะท่านท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะนี่คือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กอบตที่เอามาทิ้งที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30อบต.เนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80-100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเรียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
2: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะฮะ
1: เนี่ยแบบนี้พยายามเข้ามาในแต่ละวันขึ้นดาวจ้างก็จะยังเห็นดีด้านในกระบวนการของเราก็จะดึงกระปากคัดแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที่
0: น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
2: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
0: ค่ะ
1: น
2: ี่
1: จะเหมือนบินโดรนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับทิลิกแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองคูนเอสซีจีหรือว่าที่ไหนก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาลงทุนก็ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางรัฐบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี
0: ้ก็เป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
1: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูนาการ
0: ร่วมกันค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจ
2: นครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อดีตที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากRDF นี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จาก RDF ที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: านายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
2: ลดจิ้มลดเค็มลดโรค
1: จากสสส.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณัฐาพรธนโชตธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube NVT ภาคใต้ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าเงินโอนมาเข้าหาตัวเองสัก 50,000 บาทโอ้โหดีใจในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เรา 50,000 บาทแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไหมถ้าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนโอนมาให้เรานะคะเขาโอนผิดบัญชีหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเงินโอนเข้ามาสมมติ 50,000 บาท 50,000 บาทก็พอยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่พอโอนเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นนะคะยิ่งในช่วงแบบนี้กำลังโอ้โหอยากจะใช้เงินพอดีเลยมีเหตุจำเป็นลูกกำลังเปิดเทอมกดไปจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยไหมคะ
1: เอาจริงๆไม่ได
0: ้บางคนบอกว่าเอาไปก่อนแล้วค่อยหามาคืนลาบลอยหรือเปล่าแบบนี้เรียกลาบลอยไหมคะทนาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโลกปัจจุบันนะครับการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเรากดปุ๊บสัมผัสปุ๊บเสร็จกดโอนปึ้งจบนั่นแหละครับมันง่ายมากแต่ว่าเวลาที่คุณโอนผิดไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินคืนเนี่ยยากมาก
0: เมื่อสักครู่แอบคุยกันหลังไมค์ทนายบอกว่าทนายเจอมาเอง
1: ใช่ๆครับก็คือทำผิดเองบ่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกบัญชีพร้อมเพย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะมีวิธีการล็อกตัวเลขมีกลุ่มตัวเลขที่มันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถโอนผิดได้แต่บางครั้งก็อาจจะมีแจ็คพอตแตกว่ากดผิดไปตัวนึงแล้วมันดันไปเข้าล็อกพอดีก็มี
0: ฟลุกพอดี
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วกรณีโอนเงินผิดจะเกิดจากการโอนพร้อมเพย์ครับ
0: ค่ะ
1: หมายเลขพร้อมเพย์นี่แหละตัวดีเลยเพราะบางทีเรากดผิดไปตัวนึงแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อคิดว่ากดถูกแล้วก็กดโอนไปเลยมารู้อีกทีคือตอนที่ปลายทางบอกว่าไหนบอกว่าโอนแล้วยังไม่เห็นเลย
0: อันนั้นเพิ่งรู้ตัว
1: อันนั้นเพิ่งรู้ตัวเอาก็ไปดูเอาไม่ใช่จริงด้วยทำไงล่ะทีนี
0: ้แล้วแบบนี้คนที่ได้รับเงินจากเราไปถือว่าเขาได้รับเงินไปโดยชอบไหมคะ
1: คือในเบื้องต้นเขาได้รับโดยชอบครับ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ถือเงินเราเอาไว้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆในกระบวนการและวิธีการเมื่อมันเกิดการโอนเงินผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติและทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต้องฟังสำหรับเรื่องวันนี้เลย
0: ต้องฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งอย่างที่ทนายบอกว่าพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: เบอร์โทรศัพท์ผิดตัวเดียวเนี่ยแค่เราโทรผิดตัวเดียวยังไปติดคนอื่น
1: ถูก
0: แล้วคิดว่าเราจะกดโอนเงินทีนึงพร้อมเพย์กดเบอร์โทรปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยใช่
0: นะ
1: ถูกคร
0: ับ ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เจอกับประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีเราไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้แน่นอนนะคะว่าเข้ามาบัญชีปุ๊บให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเนาะว่าเอ๊ะใครโอนมาให้เราหาต้นตอสักนิดนึง
1: ถูกครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ต้องฝ่ายนี้ครับคนที่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าบริการบางเรื่องอย่างเช่นการแจ้งเตือนเงินเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีใครโอนเงินเข้ามาบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีการทำธุรกรรมหลายธุรกรรมหลายวงเงินจนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าที่ได้ใช้ไปแล้วอ่ะแท้จริงแล้วคือเงินคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังแล้วก็ในเขาเรียกเป็นการป้องกันตัวเองก่อน
0: ค่ะในกรณีนี้คือคนที่ไม่ทราบจริง
1: ๆถูกต้องครับ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆนี่มีจริงๆใช่ไหม
0: มีด้วย
1: มีครับแบบนี้ก็มี
0: นะคะ คือมีทุกรูปแบบบางทีเงินเข้าปุ๊บเรายังไม่ทันรู้ก็โอนไปใช้เรื่อยๆแล้ว
1: ก็เอาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเข้ามา

0: พร้อมกับเงินเดือนเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ทุกคนก็คิดว่าก็คือเงินเดือนชั้น
1: อ
0: ืออาจจะเป็นเงินพิเศษที
1: ่
0: เจ้านายให้โดยเสน่หามาเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอนมีคนโอนผิดมา
1: โอนผิดพอดี
0: โอนผิดพอดีในห่วงเวลาหลังจากที่มีเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นได้ครับ
1: อยากจะให้ทนายแยกให้ชัดค่ะเพราะว่าบางท่านคนดูอาจจะคิดว่าแค่ยังไม่คืนก็ผิดแล้วสมมติเห็นเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเงินใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่านไป2วันมีคนโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเขาโอนเงินผิดนะเข้าบัญชีเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ตรงนั้นนะคะกับช่วงเวลาที่เรารู้แล้วมีความแตกต่างทางกฎหมายกันยังไงคะ
0: แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ
1: สุดขั้ว
0: สุดขั้ว
1: ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราใช้ไปมันก็ไม่ผิดครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเหมือนที่บอกครับบางทีคิดว่าเป็นเงินเดือนก็พอเงินเข้ามาเสร็จก็โอนจ่าย1 2 3 4โอนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะบางคนโดนหักเงินสหกรณ์บางเดือนโดนหักเงินนู่นนี่นั่นจนบางทีเหลือเงินในบัญชีสัก100 200บาท
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่ามีคนโอนผิดเข้ามา10,000นึงหรือ 5,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะครับพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยกรณีตอนแรกที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแหละแต่พอมีคนทวงเข้ามาเนี่ยนี่นั่นหมายความว่ารู้แล้วนะหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าใช้หมดแล้วล่ะคะ
0: ใช้หมดแล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการก็เราจะต้องแจ้งเขาว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเนา
1: ะ
0: เป็นวิธีการที่ไม่ได
1: ้
0: อันนี้คือต้องฟังอย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่มีการโอนเงินผิดเข้ามาผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดหน้าที่ของเราเลยคือ1เราต้องขอให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับแล้ววิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือเราต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วรอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของเราครับบัญชีปลายทางของเราเนี่ยให้ธนาคารเป็นผู้ติดต่อมาเพื่อให้ดำเนินการโอนเงินคืนซึ่งจริงๆการโอนเงินคืนมันไม่ได้เรียกการโอนเงินคืนแต่เป็นวิธีการทางธนาคารที่ทางธนาคารจะดึงเงินออกจากบัญชีเราเพื่อคืนให้กับบัญชีที่โอนผิดนะครับห้ามโอนกลับเองโดยเด็ดขาดทุกกรณี
1: อ๋อห้ามเลย
0: ห้ามเลยครับ
1: บางคนบอกว่าโอนมาให้เดี๋ยวนี้โอนเงินผิดไปอันนี้ไม่ได้
0: ไม่ต้องสนใจครับคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเราโอนกลับไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรืออยู่ในบริบทความผิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอันนี้มันเป็นข้อกำหนดครับข้อกำหนดอันนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการโอนเงินผิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกของเอาฝั่งผู้โอนก่อนนะครับในกรณีของผู้โอนผิดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องไปโทรแจ้งกับทางธนาคารให้ติดต่อธนาคารปลายทางปลายทางถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะมีกรอบกำหนดเลยว่าต้องไม่เกิน15วันหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นปลายทางไม่เกิน20วันแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นเดือนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1ลงไอ้นี้ก่อนไปแจ้งธนาคารก่อนติดต่อธนาคารก่อนว่าเราโอนรายการนี้ผิดเวลาเท่าไหร่พร้อมกับทีนี้เราก็ปริ้นสลิปตัวเนี้ยไปที่สถานีตำรวจนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราเนี่ยได้มีการโอนเงินผิดและอยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อให้ดำเนินการให้ธนาคารปลายทางเนี่ยตัดเงินจากบัญชีของเราอ่ะคืนให้กับบุคคลที่โอนผิดมา
1: ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
0: ถูกต้องครับอันนี้คือเกาะแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำอย่างนี้ครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างน้อยๆนี่คือเกาะป้องกันตัวคุณว่าคุณจะไม่ได้โดนข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเขามีเรื่องของข้อกำหนดปลายทางอยู่สมมติว่า เราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธนาคารที่รับโอนผิดเงินผิดไปเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยเนี่ยนะครับเขามีกำหนดเวลา30วันคือถ้า30วันจบไม่มีการโอนเงินคืนอะไรคืนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่เป็นผู้โอนแล้วทีนี้ครับถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยต้องบอกงี้ครับผมเจอมากับตัวก็คือธนาคารไม่ได้ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางเลย
1: อ๋อก็คือเมินเฉยไปเลย
0: คือเหมือนกับว่าติดต่อกันแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องติดต่อต่ออีกชั้นนึงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลืมหรือยังไงกันก็ไม่รู้จนสุดท้ายด้วยเหตุว่าเรามีเบอร์โทรของปลายทางอยู่เราก็โทรไปแจ้งเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ธนาคารคุณดำเนินการตัดโอนเงินคืนเราเนี่ยเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักไม่น่าจะเกิน2หรือ3ชั่วโมงธนาคารปลายทางก็โอนเงินกลับเข้ามาบัญชีเรา
1: โอนได้ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นธนาคารนะครับไม่ใช่เขาน
1: ะ
0: ไม่ใช่ตัวคนที่รับโอนนะครับธนาคารปลายทางเขาก็ตัดเงินในบัญชีของทางนั้นน่ะมาคืนเรา
1: พูดในเรื่องของการทำผิดคดียักยอก

0: ทรัพย์ตรงนี้ถ้ามีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนคืนจะผิดฐานยักยอกทรัพย์เหมือนที่ทางทนายบอกเมื่อสักครู่แต่ใช้คำว่าถ้าไม่โอนคืนแบบนี้เรามีความผิดไหมคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับสมมติว่าสมมติมันมีบริบทตามที่ผมบอกเนาะหนึ่งผู้โอนผิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเตรียมสลิปส่งเรื่องให้กับทางธนาคารนะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับวิธีการของทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
0: ค่ะ
1: วิธีการของทางธนาคารนะครับหนึ่งเลยเขาจะให้เราไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแนบสลิปตัวที่โอนผิดแล้วก็เลขบัญชีที่คาดว่าโอนผิดไปนะครับก็คือ3อย่างนี้จะต้องแนบเข้าไปแล้วชื่อบัญชีที่ปรากฏนะครับแล้วก็แนบส่งไฟล์กลับเข้าไปให้กับทางธนาคารนะครับจะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือทางไลน์ก็แล้วแต่บริการของธนาคารนั้นๆนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธนาคารที่เป็นต้นทางก็คือของเราเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยต่อไปให้กับธนาคารที่รับโอนเงินก็เหมือนที่บอกครับถ้าเป็นธนาคารในเครือเดียวกันก็ใช้เวลาหนึ่งถ้าเป็นธนาคารคนละธนาคารส่วนของกรณีของผู้โอน
0: คร
1: ับ
0: คือยังไงก็ต้องเป็นธนาคารเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโทรมาแล้วบอกว่าให้โอนคืนมาเลยโอนคืนตอนนี้เลยไม่งั้นจะโดนฐานยักยอกทรัพย์อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อ
1: ไม่ต้องไปเชื่อครับไม่ต้องสนใจด้วยบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำในอันนี้คือถ้าฟังวันนี้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับถ้าเกิดสมมติมีใครโอนเงินผิดมาบอกให้คุณไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาครับแล้วเดี๋ยวให้ทางธนาคารต้นทางของคุณอะติดต่อทางธนาคารปลายทางของฉันแล้วเดี๋ยวทางธนาคารปลายทางของฉันเนี่ยจะตัดคืนเงินให้กับคุณเองอันนี้มันเป็นกรอบกำหนดซึ่งถ้าทำอย่างนี้เราปลอดภัยครับเราจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบมาก
0: ค่ะนะคะลองเปลี่ยนสถานการณ์บ้างค่ะทนายคะสมมติว่ามีเงินเข้ามาหาฟัง 10,000 เข้ามาปุ๊บแต่ว่าฟังไม่รู้เลยว่าใครโอนมาไม่มีใครติดต่อมาเลย1เดือนเดือนนึงเลยแบบนี้เอาไปใช้ได้แล้วยังคะ
1: คือเหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเหมือนถ้าเหมือนคนทำงานเงินเดือนเนี่ยมันรู้แหละ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับแต่ถ้าคนทำธุรกิจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าใครโอนมาบ้างเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วไม่ส่งสลิปมาคือผมไม่รู้เลยว่าใครโอนมาบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องถามเขาไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู
0: ้ค่ะเพราะไม่มีใครติดต่อมาไม่โทรมา
1: ถูกต้อง
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาจริงๆของเรา
1: ถูกต้องครับเป็นเรามีเจตนาการกระทำความผิดหรือเปล่านั่นแหละครับสำคัญที่สุด
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรามากกว่าบางคนบอกว่าไอ้รู้นี่แหละแต่แกล้งบอกว่าไม่รู้ไปก่
1: อ
0: นแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เขาก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสืบทราบ
1: ก็เหมือนที่บอกครับทีนี้มันต้องไปดูไงว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติคุณประกอบอาชีพเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้มีเงินเข้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเอาละนั่นอ่ะนั่นจริงๆอ่ะมันพึงสันนิษฐานได้แล้วว่าไม่ใช่เงินคุณ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะ
0: สมมติเงินเดือน18,000แต่โอนเข้ามา50,000
1: อันนี้ต้องคิดแล้วนะ
0: หัวหน้างานคงไม่พิศวาสขนาดนั้น
1: ถูกต้องใช่ นั่นแหละครับ
0: มันก็ดูแล้วแบบไม่ make sense
1: ถูกต้องครับ
0: เนาะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งที่ทนายจอมพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำตามกระบวนการไม่ให้โอนออกไปให้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ได้สอนว่าไม่ให้โอนคืนเขานะแต่ว่าเรามาดูว่าทำไมทนายจอมถึงแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันกับหมอความในช่วงหน้าค่ะ

0: ื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

0: มบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีอยู่ดีๆเข้ามาในบัญชีเราไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเรานะคะแต่ทำไมเราจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งฝั่งคนโอนผิดแล้วก็ฝั่งผู้รับโดยที่ไม่โอนคืนเขาทันทีนะคะแต่ว่าใช้ธนาคารเป็นสื่อกลางที่จะตัดเงินกลับไปนะคะอันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงดูที่เจตนานะคะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะทนายจอมในฐานะที่ทางด้านของทนายจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเจอแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบจริงๆนะคะเคยเจอที่แบบว่าเราโทรไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่คืนหรอก อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเคยเจอไหมคะ
2: ซึ่งถามว่ามีไหมมี
1: มี
2: มีครับมีก็คืออยากได้คุณไปฟ้องไปดำเนินคดีเอาผมบอกไม่มีปัญหาก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็แจ้งเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าเราให้เวลาเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้นะครับก็คือต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้ในการที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ไม่แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีอาญาทันทีเพราะความผิดของตัวคุณ
1: เพราะว่าเป็นความผิดของตัวเราเอง
2: ถูกถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณโอนผิดแล้วเนี่ยพอคุณโทรไปเสร็จเขาไม่ยอมโอนคืนให้คุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเขา คุณต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณโอนผิดไปที่ใครแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปให้ธนาคารก่อน แล้วธนาคารเป็นผู้ดำเนินการครับแล้วถ้าธนาคารดำเนินการจนครบระยะเวลาหนึ่งเนี่ยธนาคารเขาจะมีหลักฐานส่งกลับมาว่าเขามีการติดต่อไปที่ทางธนาคารปลายทางเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และรอจนระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับว่าไม่สามารถได้รับเงินคืนได้เพราะทางธนาคารปลายทางแจ้งว่าเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมคืนเงินดังกล่าว
1: ไม่อนุญาต
2: ถูก
1: ค่ะ
2: เพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ครับเราก็หลักฐานพวกนี้พิมพ์ออกจากอีเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ที่คุณประสานกับธนาคารนั้นๆเนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย
1: ์แสดงว่ายักยอกทรัพย์นี่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได
2: ้ยอมความได้ครับคืนเงินก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคืนเงินก็จบก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่คืนจนมีการสั่งฟ้องเนี่ยศาลท่านโอเคเรายอมความนะครับแต่ถามว่าตัวคุณอะคดีก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หลุดนะ
1: ในขอถามนิดนึงว่าในคดียอมความได้จริงๆเท่าที่ทราบมานะคะคดีที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีกรอบว่าจะต้องไม่เกิน3เดือนถึงจะไปแจ้งดำเนินคดีแบบนี้คือหมายถึงคดีอาญาที่ยอมความได้
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าคดีอาญาที่ยอมความได้ขึ้นชั้นศาลแบบนี้เขาจะมีประวัติเป็นประวัติอาชญากรรมติดตัวไหมคะ
2: เขาก็มีประวัติครับเพราะว่ากรณีส่วนใหญ่อะจะเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานถ้าเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานอัยการเนี่ยประวัติคุณขึ้นเลยครับ
1: ก็คือไปตรวจเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือ
2: ใช่แล้วจะพึงจำและสังวรไว้อย่างนึงครับ
1: ค่ะ
2: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปสมัครงานหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณไปขอข้อมูลอาชญากรรมของคุณไหมผมก่อน
1: ค่ะ
2: มันขึ้นนะครับ
1: ม
2: ันตีตาติดเอาไว้เลยว่ามีความเคยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะบริษัทร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับคุณเข้าทำงานแน่นอน
1: เขาก็ต้องกลัวในเรื่องของผลประโยชน์บริษัท
2: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดของคุณหรือเปล่าหรือคุณทราบหรือไม่ทราบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะถือว่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทียอดเงินถ้าสมมติยอดเงิน 5,000 เป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
2: ต้องมีบาทเดียวก็เป็น
1: บาทเดียวก็เป็น
2: ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องแบบหลักหมื่นหลักแสน
2: ไม่จำเป็นครับ
1: แล้วคิดดูว่าเงิน 5,000 ถ้าโดนคดียักยอกทรัพย
2: ์
1: แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้
2: ถูกประวัติราชการบางหน่วยงานเนี่ยตีตกเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานที่นั่นเลย
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะสายงานกฎหมายโดยเฉพาะสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยถ้ามีคดีแม้กระทั่งทนายความนะครับหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับหลังจากนี้จะเริ่มมีการดูเรื่องของการแก้ไขพรบทนายความในหลายๆส่วนซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดี

0: เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย
1: ค่ะ
0: นะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักลับนะครับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็ช่อโกงพวกนี้ครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งพึงคาดการได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทําการให้ลูกความเนี่ยหรือตัวความได้รับความเสียหายจากการกระทําของทนายความคนนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได้
1: มีผลกับหน้าที่การงาน
0: ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของศาลของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีตกเลยครับถือว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าถ้ากรณีที่มีประวัติก็จริงแต่ทีนี้ไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกจำคุกไม่เคยถูกรอการลงโทษพวกนี้คือง่ายๆครับก็คือเหมือนคืนเขาก่อนอ่ะบางทีเรื่องมันก็จบแต่ว่าในนี้คือในส่วนของราชการแต่ถ้าในส่วนของเอกชนนะครับจากผมทำงานในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับ
1: ยังไงก็ไม่รับ
0: ใช่เขาถือว่ามันต้องมีเหตุไม่งั้นมันไม่มีการแจ้งความเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะอ๋อแค่แจ้งความนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได
0: ้ถูกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างจบแล้วนะประวัติมันจะติดตัวคุณเองงั้นเลย
1: เขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่แบบจะส่งฟ้องหรือว่า
0: สมมติว่าคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมโอนผิดไปให้คุณฟางเนี่ยคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมปรากฏสุดท้ายไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเรียกคุณฟางไปแล้วจังหวะจะโคนพอดีคุณฟางไม่มีเงินวันนั้นพอดี
1: ค่ะ
0: จริงๆมีเงินวันนั้นเอาเงินวางก็คือจบก็คือเรียกมาคุยก็จบใช่ไหมครับพอดีไม่มีเงินวางทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคุณฟางเขาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะหลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้ว
1: ก็คือเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
0: ในฐานะผู้ต้องหาแล้ว
1: ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
0: ถูกต้อง
1: เลย
0: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าสู่ระบบของตำรวจเลยว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผลทางคดีอาจจะเป็นการถอนฟ้องหรือเป็นการยอมความอะไรเงี้ยครับมันจะมีเหตุผลอยู่
1: อันนั้นก็ค่อยไปดูกันอีกในขั้นหนึ่
0: ง
1: แต่ว
0: ่
1: าเบื้องต้นมีประวัติแล้ว
0: มีประวัติแล้ว
1: แน่นอน
0: แน่นอนแล้วเป็นประวัติเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบอกเลยครับหลายๆหน่วยงานไม่รับครับ
1: ถ้าโอนผิดยอด500กับยอด500,000ต่างกันไหมคะท่าน
0: ไม่ต่างครับ
1: ไม่ต่างเลย
0: ไม่ต่างเลย
1: โทษเหมือนกัน
0: โทษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดติดคุกจริงอ่ะยอด500,000ติดคุกจริงแน่นอน
1: แล้วถ้ายอด500จะเป็นยังไงบ้าง
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีคืนบางคนอาจจะเดือดร้อนลำบากจริงๆเนี่ยไม่มีคืนก็ศาลท่านอาจจะรอการลงโทษครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคืนอยู่ดีนั่นแหละ
1: มาถึงประเด็นที่บอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทนายจอมบอกว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโอนผิดก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องปริ้นสลิปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทางผู้รับโอนก็ห้ามโอนคืนเอง
0: เด็ดขาด
1: เด็ดขาด
0: จะ
1: ต
0: ้
1: องเด็ดขาดเลยจะต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ตัดยอดเงินคืนไปเท่านั้น
0: โดยธนาคารจะต้องติดต่อมาที่เราก่อนเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วธนาคารที่ติดต่อมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้งหมดให้ครบนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอรายการที่ออกไปเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยก็มียอดโอนผิดมานะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวคุณเองว่ามันมียอดโอนผิดเป็นยอดนั้นจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะอะไรถึงแนะนำว่าจะต้องทำตามกระบวนการคะ
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับคือวิธีการนะครับหนึ่งเลยมันจะไม่พบเส้นเงินที่ผิดปกติถ้าสมมุติเรามีคนโอนผิดมาแล้วเราโอนคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอนคืนไปบัญชีเดิมเนี่ยก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอนไปบัญชีอื่นนี่พอเลย
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะเขาอาจจะใช้วิธีการคือใช้วิธีการก็คือเอาบัญชีของคุณฟางเนี่ยมาตัดเส้นเงินของเขา
1: เหมือนบัญชีม้า
0: เหมือนบัญชีม้าถูกต้อง
1: ทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นบัญชีม้าไปเลย
0: ใช่กลายเป็นบัญชีม้าแล้วประเด็นนะครับบางเคสบางคดีเนี่ยบางคนเนี่ยแค่โอนเงินแค่หนสองหนเนี่ยติดคุกก็มีนะครับตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอย่าใจเร็วด่วนได
1: ้
0: นะครับในกรณีถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเหมือนที่บอกครับวิธีการผมคือดีที่สุดคือ1เสียเวลาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสียเงิน10บาทอันนั้นป้องกันตัวเองก่อนครับ
1: คือต่อให้ทางนู้เขาเร่งให้โอนยังไงแต่เขาก็ต้องรอเพราะเป็นความผิดของเขา
0: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคนที่จะทำดำเนินการในการตัดโอนเงินคืนควรเป็นธนาคารทำเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พยายามสังเกตครับธนาคารที่จะมีการติดต่อกับเราเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้เบอร์ปกติเขาจะใช้เบอร์ที่เป็นของธนาคารคือเราเห็นเราจะรู้

0: เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรมาจากธนาคาร
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้พึงให้สังเกตก็คือทางผู้สูงอายุทางบ้านหรือใครๆก็แล้วแต่ที่ฟังที่ดูอยู่วันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือให้ดูเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารติดต่อเรามาใช้เบอร์02ทั้งหมดนะครับแต่ก็02บางตัวก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเหมือนเราจะต้องไปเช็คเนาะในเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เช็ค
0: ถูกต้อง
1: นะคะเบอร์ธนาคาร02ลงท้ายด้วย1111อะไรอย่างนี้ก
0: ็ต้อง
1: ตรวจเช็คก่อนอาจจะยังไม่รับก่อนได้ไหมคะธนาคารรอบแรก
0: ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช
1: ่รอบแรกเรายังไม่รับแล้วก็ค่อยตรวจเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยรับรอบต่อไปก็ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้แบบกลโกงมิจฉาชีพ
0: ถูกต้อง
1: เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายท่านเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่มีประสบการณ์ในการโอนเงินผิดแต่เชื่อว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงนะคะยิ่งในยุคที่แบบมีเน็ตแบงก์กดปุ๊บโอนปั๊บสั่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะทีเดียวจบนะธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆแล้วก็มีพร้อมเพย์เข้ามาด้วยพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแล้วก็กลายเป็นโอนผิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ทางทนายจอมบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการให้ธนาคารเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะโอนเงินคืนเรานะคะตัดเงินเขาไม่ได้ว่าโอนเงินเรียกว่าตัดเงินนะคะต
0: ั
1: ดเงินผู้ที่โอนผิดมานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โอนผิดก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราผิดจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลารอสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเอากลตรงนี้เนี่ยมาแทรกแซงนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้หมดเวลากับหมอความแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะพามาพูดคุยในเรื่องกฎหมายอะไรนั้นกลับมาจะเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้าวเกรียบปลาอาหารพื้นบ้านที่ไม่ได้มีเพียงรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความใส่ใจของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาในอดีตครับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทำข้าวเกรียบปลาทุกกระบวนการล้วนเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังการทำข้าวเกรียบปลาพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนในการสืบสานภูมิปัญญานี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับข้าวเกรียบปลาเป็นขนมขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และนิยมบริโภคกันโดยทั่วไปพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ติดทะเลและประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ครับจึงได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตข้าวเกรียบปลาซีลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นข้าวเกรียบปลาที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้ข้าวเกรียบปลาที่กรอบอร่อยมีคุณค่าจากปลาทะเลแท้ๆอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมและไอโอดีนถูกปากถูกใจจนใครๆก็ต้องลอง
1: กว่า20ปีนะครับของข้าวเกรียบปลาซีลินนะครับก็ได้ยืนหยัดอยู่บนพื้นถิ่นอยู่บนท้องที่หาดตะโลกับโบแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับด้วยคุณภาพด้วยรสชาติแล้วก็ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการนะครับอยากจะถามกันนีอย่างนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นความเป็นมาเริ่มแรกที่เราประกอบอาชีพการทำข้าวเกรียบนี่มันเริ่มต้นได้ยังไงครับกันนีครับ
2: ต้องบอกว่าเป็น DNA ได้ไหมคะเป็น DNA มาจาก DNA เลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับราชการด้วยความตอนนั้นเราอยู่ในชุมชนบ้านแหลมโพค่ะคุณพ่อก็เลยมีอาชีพเสริมทำข้าวเกรียบปลาแต่ว่าท่านก็แบบจ้างคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนตอนเด็กๆยุคนั้นยังไม่มีนวัตกรรมใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเลิกเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นับคือสมัยตอนนี้เรามันต้องชั่งใช่ไหมคะชั่งน้ำหนักอะไรก็คือเร็วแต่สมัยนั้นอ่ะต้องมานับ100ชิ้น6บาทแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลิกเรียนแล้วก็จะมานับแล้วก็เราอยู่ทุกกระบวนการสมัยนั้นตั้งแต่แบบยังไม่มีเครื่องจักรเนาะทำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเสียตอนที่กะนีเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีแค่นั้นเองทีนี้เราก็ยังเด็กอ่ะเนาะเพราะว่าเป็นพี่คนโตก็กิจการก็เลยถูกยกเลิกแต่ว่าตอนนั้นก็คืออันนี้ก็พอหลังจากพ่อแม่เสียเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพใช่ไหมอันนี้ก็เลยไปเป็นเด็กส่งแป้งรับจ้างส่งแป้งตามโรงงานข้าวเกรียบในหมู่บ้านแหลมโพก็คือวนเวียนอยู่กับข้าวเกรียบนี่แหละแล้วก็จนกระทั่งเรียนพอมหาลัยใช่ไหมคะก็ไปเรียนวิทยาลัยราชภัฏยะลาทีนี้ก็เอาข้าวเกรียบไปอีกหลังเลิกเรียนทอดแล้วก็ไปวางตามร้านคือจะบอกว่าชีวิตมันแบบแบบอะไรก็คืออยู่กับแป้งอยู่กับข้าวเกรียบนี่แหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำหน้างานไป

0: สั่งซื้อมาก็เลยทำให้คิดว่าข้าวเกรียบมันไปได้ไกล
1: เรามาดูขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบปลาซิลินกันบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนการหั่นนำแผ่นข้าวเกรียบปลาที่เตรียมไว้หั่นให้มีขนาดความหนาที่สม่ำเสมอนำข้าวเกรียบปลาที่หั่นแล้วลงทอดในน้ำมันที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมทอดจนข้าวเกรียบพองกรอบและมีสีเหลืองทองนำข้าวเกรียบที่ทอดแล้วเข้าสู่เครื่องหรือภาชนะสำหรับสลัดน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันส่วนเกินออกช่วยลดความมันและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบมากขึ้นเมื่อข้าวเกรียบเย็นสนิทแล้วนะครับนำมาชั่งตามน้ำหนักที่กำหนดและบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์โดยตรวจสอบความสะอาดและความสมบูรณ์ของถุงก่อนบรรจุทุกขั้นตอน
2: เอาละครับตอนนี้ปลาทูของเรามาแล้วครับ1กะละมังนะครับวันนี้เราจะทำอะไรครับกะ
0: กระโปะสดค่ะ
2: กระโปะสดนะครับขั้นตอนแรกนี่คือขั้นตอนอะไรครับ
0: บดปลาค่ะ
2: บดปลา
0: ใช่ค่ะ
2: บดปลานี่ปลาที่เราใช้เนี่ยเป็นปลาอะไรครับกะ
0: ปลาทูค่ะ
2: เป็นปลาอื่นไม่ได้กะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าคุณภาพหรือว่าการแข่งตัวเนี่ยมันมีส่วนต่างกันเยอะแล้วก็ปลาทูนี้เป็นอะไรที่แทบจะไม่มีปัญหาเลยทำทุกครั้งฟูทุกครั้งขยายตัวดีทุกครั้ง
2: จริงๆแล้วปลาทูที่เป็นปลาที่เป็นปลาทะเลที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะกันนะถ้าเรามาทำไอ้ข้าวเกรียบนี่เราจะมีปัญหาเรื่องราคาไหมครับกะมันแพงมากนะปลาทูเนี่ย
0: ก็มีเราถึงได้ขายแพงกว่าผู้ผลิตอื่น
2: อ๋อเพราะว่าวัตถุดิบเราก็คือมีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
2: ่แล้วเวลาเราบดเนี่ยทำไมเราต้องใส่กับน้ำแข็งด้วยครับกะ
0: เพราะว่าเวลาผลิตเนี่ยมันต้องอาศัยความเย็นตลอดเวลา
2: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเขาจะมีทริคค่ะว่าอาจจะต้มไม่สุกตรงกลางต
2: ้
0: องใช้ความเย็นช่วยตลอดเวลาแล้วก็เลยต้องใส่น้ำแข็งให้ปลาเขามีความเย็น
2: นี่คือปลาที่เราใส่ไปนี่คือเป็นปลาสดใช่ไหมกะยังไม่ได้ผ่านการต้มเลยใช่ไหม
0: ไม่
2: เอาปลาสดมาปุ๊บแล้วก็ตัดหัวตัดเอาไส้พุงออกล้างให้สะอาดแล้วก็ผสมน้ำแข็งแล้วก็เข้าเครื่องบดโม่งี้เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ครับเนื้อเขาจะออกเป็นแบบชมพูแดงๆนี่ก็เป็นการบ่งบอกถึงเนื้อปลาที่มีความสดนะครับกะเนี่ยเขาจะออกเป็นแดงๆชมพูครับทุกคนนี่คือปลาสดถ้าปลาสดที่ทำข้าวเกี่ยวออกมาคือจะอร่อยเขาบอกนะ
0: อร่อย
2: แล้วเวลากินมันจะไม่คันเหงื่อคันลิ้นอะไรนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมแต่จริงแล้วปลาอื่นก็สามารถทำข้าวเกี่ยว
0: ได้
2: แต่ว่าคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไป
0: แต
2: ่คุณภาพที่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นปลาทู
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วราคาก็จะสูงด้วยตามไป
0: สูง
2: เราเน้นคุณภาพนะครับที่นี่ครับแล้วพอเป็นขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บก็จะนำปลาที่บดได้กับน้ำแข็งเนี่ยไปขั้นตอนไหนต่อไปนวด
0: นว
2: ดกับอะไรครับกะ
0: ก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็แป้งมันสับปะรด
2: โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนวดเข้ากับแป้งแล้วก็เครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับข้าวเกรียบปลาของเรานะครับได้ปลาบดกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับปลาเด้งดึงแล้วครับเนื้อปลาก็เรียกได้ว่าสดใสมากๆนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับก็เป็นปลาสดนะครับเพราะว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหาดตะลุกกาโปนะครับวัตถุดิบก็มาจากเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านที่ออกไปหาปลาวันต่อวันนี่แหละปลาที่ได้ก็คือมันก็เลยมีความสดเพราะอยู่ใกล้ทะเล
0: ค่ะ
2: อ่ะมาเข้าสู่กระบวนการที่2ผสมเครื่องปรุงผสมแป้งมีอะไรบ้างไปถามกะกันครับไป
0: แล้วก็จะใส่เนื้อปลาก่อน
2: นี่ใส่เนื้อปลาก่อนนะครับลงไปแล้วครับนี่ประมาณกี่กิโลได้ครับเนี่ย
0: 14
2: กิโลนะครับต่อ1รอบนะครับนี่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างขั้นตอนการคลุกเคล้าเครื่องปรุงกับเนื้อปลานี้ใช้เวลานานไหมครับกะ
0: ประมาณ 15-20 นาที
2: ให้เขาบดกันอยู่นั้น15
0: นาทีให้รสชาติเข้าซึมในทุก
2: โอเคครับส่วนผสมอย่างแรกคือ
0: ก็จะในนี้เราจะทำเป็นสูตรมาแล้วให้ลดขั้นตอนพนักงานก
2: ็
0: จะมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อย
2: นิดนึงเพื่อความอูมามิ
0: แล้วก็จะมีกระเทียมนะคะ
2: กระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับลงไป
0: ก็คือบดละเอียดไว้
2: บดละเอียดเอาละครับไปกันต่อครับ
0: ก็จะมีไข่อีกฟองนึงค
2: ่
0: ะ
2: ไข่ไก่ฟองนึงไข่เป็ดได้ไหมครับกะ
0: ไข่เป็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าไข่เป็ดนี้เขาไข่ไก่เนี่ยจะทำให้นุ่มกว่า
2: อ๋อไข่ไก่นุ่มกว
0: ่
2: า
0: เหมือนเราทำเค้กอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะช่วยขยายตัวให้ฟูอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับปลา14กิโลกับเครื่องปรุงแล้วก็ไข่แค่ฟองเดียวนะครับ
0: ใช่อ
2: ย่าใส่ไข่เยอะนะครับเดี๋ยวจะผิดสูตรอ่ะ
0: ก็ได้นะ
2: ได้เหรอ
0: แต่มันจะขยายตัวมากค่ะการพองปูมันจะเยอะเลย
2: พองเกินก็ไม่ดีอีกนะเดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์ของร้านเราใช่ไหมจากนั้นก็
0: แล้วก็นวดให้เขาเข้ากัน
2: ปิดฝาด้วยใช่ไหมกะต้องนวดต้องปิดไหมปิดฝา
0: ก่อนช่วงแรกเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะกระเด็น
2: โอเคครับสตาร์ทเครื่องป้าบมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่า

0: ข้างในเขาเป็นยังไงเวลาเขาผสมเอาแล้วครับ
1: นี่มัน
0: ปั่นแล้วครับปั่นแล้วนี่ครับปั่นประมาณ15นาทีนะครับทุกคนนี
1: ่เครื่องเขาเข้ากันให้น้ำตาลเกลือเครื่องปรุงเข้ากับเนื้อปลาก่อน
0: ครับคือขั้นตอนนี้ผมว่าตรงนี้มันสามารถที่จะทำได้มากกว่า14กิโลกันนะพื้นที่มันยังเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แค่นี้
1: เดี๋ยวเราต้องใส่แป้งค่ะมันก็จะพอดี
0: อ๋อลืมไปนะครับว่าแป้งที่วางอยู่ตรงหน้านี่ผมลืมนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับถึงว่าทำไมวัตถุดิบมันดูน้อยๆมันไม่เต็มเครื่องบดนะครับ
1: ว่าเราต้อง
0: มันมีแป้งอีก
1: ใช่เราต้องให้เครื่องปรุงเข้ากับ
0: เนื้อปลาก่อน
1: รสชาติเขาจะได้ทั่วค่ะพอเราใส่แป้งเข้าไปเขาก็จะมีความกลมกล่อม
0: ผมเข้าใจว่าเอาเนื้อปลามาใส่เครื่องปรุงใส่ปงใส่แป้งใส่ไข่แล้วปั่นอะไรยังไม่ใช่
1: ก็ได้นะแต่ว่า
0: เป็นสูตรของเรา
1: ไม่ใช่ค่ะเขาจะทำให้รสชาติเขาจะไม่กระจายอาจจะแบบเวลากินจุดนี้เค็มจุดนี้หวานอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาแบบเข้ากัน
0: ก็คือว่าเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยไปปั่นไปบดกับเนื้อปลาสดก่อน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันรสชาติมันถูกกระจายไปทั่วทุกอนูของเนื้อปลาแล้วแป้งค่อยตามไปทีหลัง
1: ใช
0: ่อ๋อมันอย่างนี้นี่เองเทคนิคจริงๆผมก็จะว่าแบบใส่ทีเดียวไปเลยนะไม่ได้ครับต้องทำตามขั้นตอนครับทุกคน
1: ก่อนหน้านี้ก็ทำอย่างนั้นค่ะแต่ว่ารสชาติไม่กลมกล่อม
0: ไม่กลมกล่อมนะ
1: ใช่แล้วลูกค้าก็ติงมาว่าทำไมบางจุดมีแบบเค็มอะไรเงี้ยเกลือยังไม่ละลาย
0: ก็เลยมาปรับวิธีใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ลงตัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวปั่นครบ15นาทีก็เดี๋ยวตามด้วยแป้งนะครับทุกคนจากขั้นตอนการผสมเนื้อปลาแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็บดขยี้ผสมกันคลุกเคล้าจนมันเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักปั้นเป็นก้อนตอนนี้คือก้อนนึงน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับกะ
1: นี่เลยค่ะ1420
0: 1420
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้อง1420ด้วยกะต่อก้อน
1: เราจะให้มันพอดีกับบล็อกค่ะ
0: อ๋อบล็อกเราทำมาคือจำกัดอยู่ประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาก็จะน้ำหนักแต่ละแท่งก็จะใกล้เคียงกันมาก
0: ใกล้เคียงกันมากถ้าขายก็ขายไม่เยอะ
1: ใช่ค่ะลักษณะแผงก็ความสูงอะไรก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันพอเวลาทอดออกมาเขาจะแผงเขาจะ
0: ก็มันเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยเรื่องของมาตรฐานการผลิตของเราด้วยทุกขั้นตอนมีมาตรฐานหมดแม้กระทั่งขนาดของชิ้นข้าวเกียบเนี่ยยังต้องหนัก 1,420 กรัมทุกก้อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ขนาดนั้นเลยครับทุกคน
1: ขนาดนั้นเลย
0: เอากันขนาดนั้นเลยครับคิดว่าใส่ใจขนาดไหน
1: ค
0: ิดว่าจะมีการชั่งปุ๊บอ่ะก็พอเลยออกเลยมันเลยก็ต้องแกะออก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มิจเจริญนิดนึงจะเป็นไรไปกะ
2: ไม่เป็นไร
0: เขาแค่แล้วโอ้ว่าเขาแค่ง่วนมากคนพอได้น้ำหนักก็จะมาประมาณนี้ครับ 1,420 กรัมก็จะส่งต่อมาที่กะอีกคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: กะอีกคนหนึ่งก็จะเอา
1: ทำเป็นก้อน
0: ทำเป็นก้อนก้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นก้อนก้อนกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็มาม้วนเป็น
1: แท่งยาว
0: เป็นแท่งยาวแล้วก็จังหวะที่ม้วนแท่งยาวก็จะคลุกด้วยแป้ง
1: ใช่
0: เพื่ออะไรครับกะ
1: เพื่อไม่ให้ติดบล็อก
0: อ๋อเพื่อไม่ให้มันติดบล็อกนะครับนี่ครับจากมาแบบนี้ครับช่างเสร็จมาแบบรูปทรงยับๆแบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นรูปทรงกลมๆแบบนี้เหมือนซาลาเปานะครับแล้วก็เอาแป้งมันสำปะหลังมาคลุกแล้วก็นี่ขึงให้มันเป็นแบบยาว
1: ๆ
0: เพื่อจะไปลงแบบ
1: จะได้ลงบล็อก
0: ลงบล็อกเขานะครับพอลงบล็อกเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบแบนๆอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ย
1: ใช่
0: ไปนะ3ก้อนอ่ะไปดูทุกท่านเลยครับทุกท่านไปแบบเร็วๆเลยครับนี่มาฝั่งนี้ต่อครับนี่นี่ครับนี่ก็ในบล็อกก็จะมีการเท
1: แป
0: ้งมันสำปะหลังลงไปรองข้างล่างก่อนนะครับนี่แล้วก็นำข้าวเกียบเราลงไปแล้วก็ตบนับนี่ให้เข้าล็อก
1: ให้เข้าล็อก
0: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยครับที่เขาคำนวณมานะครับ1,420กรัมนี้แล้วก็กลิ้งด้วยแท่งเหล็กนะครับแบบก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวลูกเหล็กก็เป็นสแตนเลสนะครับโต๊ะก็เป็นสแตนเลสนะครับ
1: เป็นเลยทุกอย่างครับ
0: ทุกอย่างก็จะไม่มีสนิมไม่มีปนเปื้อนจากสนิมแน่นอน
1: ใช่
0: ทุกการกินของคุณแต่ละคำนะผมว่า
1: สบายใจ
0: แน่นอนครับกะเขาคิดค้นมาแล้วเขาพัฒนามาให้คุณแล้วนี่ก็ลงไปในน้ำนะครับน้ำก็มันไม่ได้เดือดมากนะครับกะน้ำนะ
1: ค่ะก็คือลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเร่งไฟ
0: อ๋อตอนนั้นคือยังไม่เร่งไฟครับลงไปก่อนพอเราลงไปครบทุกชิ้นเป็นเต็มปริมาณ
1: แต่น้ำต้องร้อนค่ะต้องร้อนไม่ใช่น้ำธรรมดาทั่วไป
0: ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นี่ก็เป็น
1: ไม่ฟืน
0: ไม่ใช่แก๊สหรอกะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอ้ยังคงความเป็นภูมิปัญญาอยู่นะเป็นพื้นบ้านอยู่
1: ไม่ได้คงความอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้แก๊สอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หมดล็อกนึงเนี้ยค่ะหม้อนึงหมดไปถังนึง
0: โอ้ ก็เพิ่มต้นทุนให้กับเรา
1: ต้นทุนใช่ก็พอกลับมาใช้ไม้ฟืนก็เท่ากับลดได้เท่าตัว
0: หนึ่งเท่าตัวเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ก็เลยกลับมาใช้ไม้ฟืน
0: ครับผมเอาละครับแผ่นที่2ลงมาแล้วครับนี่ครับค่อยๆยกมาปุ๊บแล้วก็ลงไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็ต้มไปประมาณกี่นาทีครับกะ
1: ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ต้มไปครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็
1: สุก
0: แล้วก็มันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบน
1: ใช่ก็เช็คก่อนว่าสุกหรือยัง
0: โอเคครับผม
1: ก็ลอยแล้วก็ยกขึ้นไปผึ่ง
0: ได้เลยจริงๆขั้นตอนมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับเรื่องการทำข้าวเกี๊ยวปลาเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าการใส่ใจแล้วก็การดูแลเรื่องคุณภาพแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการทำข้าวเกี๊ยวพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที
1: ่
0: เขาอยู่ริมชายหาด
1: ใช
0: ่ส่วนมากแล้วผู้ชายจะออกเลไปหาปลาส่วนผู้หญิงแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเรียกว่าแปรรูปอาหารเอาปลามาตากแห้งก็ดีตามวิถีชีวิตของชาวเลบางคนก็นำเอามาทำเป็นข้าวเกลียบแต่ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันในเรื่องของการทำให้มันถูก
1: ลักษณะแล้วก็
0: เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นจนทำให้ของกะเนี่ยได้รับอย.
1: ใช่ค่ะก็มีของเรามีมาตรฐานอย.แล้วก็ฮาลาล
0: นี่เป็นขั้นตอนที่ข้าวเกี๊ยวของเรานะครับผ่านการต้มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็ฟูขึ้นมาแล้วก็ส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะครับคุณผู้ชมแต่ยังทานไม่ได้นะต้องนำไปผึ่งก่อนแล้วก็นำไปฟีดก่อนแล้วก็ถึงจะนำไปทอด
1: ใช่
0: มั้ยตอนนี้คือให้กะยกมาก่อนให้ดูหน้าตาว่ามันสุกแล้วหน้าตาเป็นไงนี่ครับคุณผู้ชมเด้งดึงมากนะครับทุกคนชิ้นนึงประมาณกี่กิโลครับกะ
2: 1420
0: กรัม
1: เดี๋ยวก็ให้ดู
0: 1420กรัมก็ประมาณเกือบโลครึ่งนะนี่ครับมันจะดึงๆๆๆนะครับอันนี้ก็คือสุกแ
1: ล้ว
0: สุกแล้วครับแล้วก็ผิวสัมผัสเค้าดูเนียนสะอาดมากครับคุณผู้ชมเพราะว่ากระบวนการการผลิตใส่ใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะขึ้นมาแล้วครับเด้งดึงนะครับนี่น่ากินจังเลยถ้ากินตอนนี้ได้ไหมก้าเนี่ย
1: ได้ค่ะได
0: ้ลิ้นพองเลยก้าร้อนจีเลย
1: รอให้เย็นสักนิดนึง
0: อ๋อรอให้เย็นนิดนึงก็หันกินได้
1: จริงเขาก็สุกแล้วระดับนึงแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้อร่อยกรอบเนี่ยก็หั่นบางๆทอด
0: อ๋อถ้าเราหั่นเป็นชิ้นหนาๆแล้วก็ไปทอดได
1: ้ได้เลย
0: มันก็จะเป็นคล้ายๆหัวเกี๊ยบ
1: ใช่
0: ถ้าเราหั่นบางๆเนี่ยแล้วเราไปทอดก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบ
1: ใช่
0: ที่มันจะบานออกเป็นอ๋อ
1: แต่ถ้าเอาไปตากก็จะเป็นแผ่นดิบ
0: อ๋อถ้าตากก็เป็นแผ่นดิบแล้วมันเก็บได้นานไหมครับถ้าเกิดเราตาก
1: โอ้ได้ประมาณ2เดือน
0: เสร็จแล้ว2เดือนนะโดยที่ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็น
0: หิวเมื่อไหร่ก็คือหยิบเอามาโยนลงในน้ำมันก็มันก็จะบานออกมา
1: ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะมีนวัตกรรมอยู่ตัวนึงที่เป็นกระเพาะสดที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นได้1ปีเรามีค่ะเดี๋ยวเราไว้ให้ดูนะคะ
0: มีด้วยเหรอคร
1: ับมีด้วยอันนี้เราวิจัยกับทางมอค่ะมหาวิทยาลัย
0: เก็บได้1ปี
1: เก็บได้1ปีนอกตู้เย็นค่ะแบบนี้
0: เอาแบบนี้แต่ตัวนี้เก็บได้นานแค่ไหน
1: อันนี้เต็มที่3วัน
0: 3วัน
1: ถ้าซีนสุญญากาศก็7วัน
0: ซีนสุญญากาศ7วัน
1: แต่อันนี้1ปีเอาให้ดูค่ะเอาให้ด
0: ูแต่ถ้าทำเป็นตากแห้งแล้วก็ทำเป็นหั่นเป็นชิ้นเป็นข้าวเกี๊ยวแห้งนี่คือได้2เดือนมันอยู่ที่การรูปแบบในการรับประทานจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยคือกระเพาะสดมันสามารถทานได้2วิธีวิธีแรกก็คือเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดมันก็เป็นคล้ายๆแบบหัวเกี๊ยบหรือบางพื้นที่เรียกซามาโรเดง
1: ใช่
0: คุณผู้ชมเคยกินไหมที่แบบเป็นแท่งๆกลมๆแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยแล้วก็ทอดเวลาเรากินมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
1: ใช่แบบนั้นเลย
0: นั่นอีกแบบเท็กเจอร์นึงอีกแบบนึงคือตากให้แห้งอบให้แห้งมันก็จะแข็งแล้วก็มาเข้าเครื่องสไลด์ให้เป็นบาง
1: ๆ
0: อันนี้จะเก็บได้นาน2เดือนแล้วใส่ถุงเอาไว้ว่าจะออกเป็นดำๆนิดนึงคล้ำๆนิดนึงตามเนื้อปลา
1: ใช
0: ่ตามเนื้อปลาที่ใช้จากนั้นก็เอาไปโยนลงในน้ำมันร้อนๆมันก็จะบานฟูเป็นข้าวเกี๊ยว
1: ใช่เป็นอีกเทคเจอร์นึง
0: ที่เห็นอยู่หน้าผมเนี่ยมันสามารถทำได้2รูปแบบกินได้2รูปแบบ
1: ใช
0: ่ชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นสุกแล้วตั้งแล้วเสร็จหลังจากกระบวนการนี้ก็จะไปกระบวนการไหนต่อครับกะ
1: เอาไปผึ่งลมค่ะ
0: เอาไปผึ่งลม
1: ไปวางบนชั้น
0: วางบนชั้นแบบข้างหลังนะประมาณกี่วัน
1: วันเดียวค่ะ
0: ผึ่งลมไม่วันเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เขาเซตตัว
1: ให้เขาผิวให้น้ำออก
0: ให้น้ำ
1: จากตัวเขาเกี่ยวให้เขาละ
0: ให้น้ำเขาระเหยออกเสร็จปุ๊บแล้วก็นำไป
1: ฟีด
0: อีกประมาณ
1: อีก1คืน
0: 1คืนจากนั้นก็
1: ประมาณ10ชั่วโมง
0: จากนั้นก็ไปสไลด์ทอดได้เลย
1: สไลด์ทอดลงกระทะได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นข้าวเกรียบอร่อยๆที่ทุกคนทานอยู่ตอนนี้
0: น่าทานและเกินอยากจะทานแล้วแหละเนี่ย
1: ได้เดี๋ยวให้ทานค่ะ

0: การทำข้าวเกียบเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคร
1: ับ ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของนราธิวาสก็ดีหรือปัตตานีก็ดีที่มีพื้นที่ติดกับทะเลเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย อาหารพื้นถิ่นเนี่ยที่มีควบคู่กับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวเกียบปลาเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่หลายหมู่บ้านที่ทำแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นความแตกต่างออกไปในส่วนของกะเนี่ยคือเรามีการต่อยอดในเรื่องของการทำให้มันทันสมัยขึ้นจนนำไปสู่การได้รับเครื่องหมายอย.
1: ใช่ก็คือดูเรื่องสุขลักษณะเนาะเพราะว่าเราทำของกินใช่ไหมคะแล้วก็อยากสบายใจเวลาเราพูดว่าผลิตภัณฑ์เราดีมีคุณภาพสะอาดพอเราทำเรื่องจริงเราก็เอามาพูดได้แบบมั่นใจค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ยกระดับพยายามยกระดับเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสเตนเลสหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเนี่ยตั้งแต่เรามาทำข้าวเกียบเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราติดตลาดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีส่วนช่วยเหลือชุมชนในเรื่องการสร้างรายได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ทำให้ทีมงานก็คือส่วนใหญ่ก็คือชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มีอาชีพเป็นงานประจำอ่ะเนาะก็คือไม่ต้องไปวิ่งเข้าเมืองอะไรเงี้ยก็คือตื่นมาตอกบัตรสแกนอยู่ในใกล้บ้านค่ะก็ดีใจมากแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยเวลามีแบบภัยพิบัติหรืออะไรแบบนี้เราก็จะมีทำข้าวกล่องไปแจกบ้างแจกนู่นแจกนี่บ้างก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าถ้ามันยืนได้อะไรได้ก็อยากจะทำอะไรกลับสู่สังคมเช่นกัน
2: คุณผู้ชมครับจากภูมิปัญญารุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับที่ทำอาชีพเสริมในวันวานสู่การสานต่อและยกระดับของคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นข้าวเกรียบปลาของว่างชิ้นเล็กๆนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ความกรอบอร่อยจากเนื้อปลาแท้ๆของท้องทะเลอ่าวไทยเพียงเท่านั้นครับแต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมกรือโปะและจิตวิญญาณของชาวอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ส่งต่อความตั้งใจจากโรงงานชุมชนไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนี่คือข้อพิสูจน์ที่เห็นชัดมากที่สุดครับว่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและคุณค่าของชุมชนหากเราใส่ใจพัฒนาและไม่หยุดนิ่งก็สามารถเติบโตเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สร้างรอยยิ้มและรายได้กลับคืนสู่บ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37% นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
4: น้ำซุปครับ
3: รู้ได้ไง
5: หัวหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
6: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายลดซดลดเค็มลดโรค
7: ตาเองกินข้าวยังครับ
8: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
7: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
8: ฮะ
7: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
9: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
10: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
10: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

าดุกตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในบ่อกับการถนอมอาหารตามวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนพัทลุงพวกมันไม่ใช่แค่ปลาดุกธรรมดาแต่มีคุณค่าความหวังที่กำลังขยับตัวอย่างเรียบๆในพื้นที่เล็กๆรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับปลาดุกร้าสินค้าชุมชนขึ้นชื่อที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบ้านที่เริ่มต้นแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นโครงการปลาดุกแก้จนที่ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพแต่ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดความหวังให้กับหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของปลาดุกร้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนป่าบอนได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ปลาดิบครับปลาดุกร้าทำไมถึงเป็นปลาดุกร้า
1: โอ้เตโกนั้นตอนปลาดิบเล็กๆนะ
0: ค่ะ
1: คนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรเขากินปลาดุกกันมาบอกว่าปลาดุกร้าของทะเลน้อยนอนามันจะอร่อยนะมันอร่อยแต่พออยู่มาปลาดิบก็ไปขอความรู้มาจากอาจารย์ที่เคยมาสอนทำเครื่องบอกอาจารย์ปลาดิบอยากทำปลาดุกร้าอาจารย์ช่วยสอนหน่อยเกก็สอนให้แกก็สอนให้ก็ทำไปทำมาเราให้กลุ่มแก้จนเนี่ยกลุ่มแก้จนมาเลี้ยงกันแล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะจะได้ปลาดุกเยอะๆป้าดิษก็เลยมาฝึกวิชาทำปลาดุกร้าใหม่ก็โอเค
0: บอกปลาดุกเนี่ยคือมาก่อนหรือว่ามาทีหลัง
1: บอกปลาดุกที่มาทีหลัง
0: ใช
1: ่
0: ประดิษฐ์ทำปลาดุกร้าก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ทำมาก่อน
0: แล้วพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราควรที่จะเลี้ยงเอง
1: ใช่เราควรจะเลี้ยงเองแต่ก่อนก็ก่อนบ่อนี้มานั้นประดิษฐ์เราเคยเลี้ยงบ่อดินแล้ว
0: บ่อใหญ่
1: ค่ะบ่อใหญ่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคก็เลยรวมกลุ่มมาเลี้ยงบ่อนี
0: ้ก่อนที่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ที่ประดิษฐ์ว่าเลี้ยงยากไหมคะตอนแรกเริ่ม
1: มันจับยาก
0: จับยาก
1: จับยากเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนเขาที่เขาเลี้ยงบ่อใหญ่ๆนะเหมือนพ่อค้าใหญ่ของเขาก็ทำละเอียดเป๊ะเราแต่ก็เราพอปล่อยลงไปแล้วกว่าจะ
0: ได้แหละ
1: เลี้ยงได้ก
0: ็จับยาก
1: แต่ถ้ามันอยู่ในกระชังหรืออยู่ในบ่ออย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให
0: ้
1: จะจับตอนไหนก็ได้จะจับตอนเช้าจะจับตอนเย็นจะจับตอนบ่ายเราก็ทำได้ใครมาถึงเห็นโอ้ปลาสวยจังนะว่าเลี้ยงแต
0: ่
1: คนทุกคนสนใจกันเยอะบอกว่าใครเลี้ยงได้เท่าไหร่ประดิษฐ์รับบท
0: เพื่อมาทำปลาดุก
1: เอามาทำปลาดุกร้านแล้วมาทำปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะคือตอนนี้เรามีกี่บ่อแล้วในพื้นที่ของเรา
1: ในพื้นที่ของเราตอนนี้มีอยู่32บ
0: ่อโอ้เยอะนะประดิษฐ์
1: ไอ้นี่อันประดิษฐ์เอามาทำไอ้มันพอเป็นรูปกลุ่ม
0: ก็คือตอนแรกเริ่มประดิษฐ์บอกว่าถ้าใครสนใจเลี้ยงปลาดุก
1: ใช่
0: เลี้ยงเลย
1: ใช
0: ่ประดิษฐ์รับหมด
1: ใช่
0: มาทำปลาดุกร้า
1: ค่ะแต่ส่วนปลาดุกนี่นะประดิษฐ์ก็ได้มาจากสนับสนุนมาจากอาจารย์อมรรัตน์ของมอทักษิณค่ะเป็นโครงการค่ะ
0: ก็คือมอทักษิณเขามาดูแลให
1: ้มอทักษิณแกก็ให้ลูกปลามาแกให้อาหารมาแต่แกก็มาดูแล
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงเรือนนั้นมอทักษิณมาทำให้ด้วยถ้ามีคนมาซื้อบ่อประดิษฐ์มาซื้อปลาสักกิโลที่ก็จับได้เลยแต่

0: โอนถ้ามาอยู่ในบ่อดินนั้นโอ้ยเดี๋ยวตา
1: แล้ว
0: จับ
1: ทำไมต้องเป็นปลาดุกอ่ะประดิษฐ์ปลาอื่นได้ไหม
0: ปลาอื่นก็ได้ปลาหมอก็มี
1: อ๋อปลาหมอก็มี
0: นี่
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าจะทำปลาร้านั้นเราคิดว่าปลาอื่นนั้นมันเราจะเอามาคิดกว่ามันจะได้มันทำยากแต่ถ้าพอเป็นปลาดุกันคือปลาดุกันมันมาตั้งแต่สมัยดูตั้งแต่ปลาดิบไม่เกิดก็มีคือเขาจะทำปลาดุกร้า
1: ค่ะแล้วปลาดุกของภาคใต้ของประดิษฐ์เนี่ยกับปลาร้าของที่อีสานมันต่างกันเยอะไหมความต่าง
0: เราคิดว่าความต่างของอย่างนี้นั้นของอีสานนั้นเขาทำเขาทำแปรรูปหลายได้หลายอย่างมีปลาร้ามีปลาส้มมีปลานุ่นปลานี
1: ่
0: แต่เราคิดว่าสำหรับปลาดุกทั้งของใต้ของเราเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะสวยแต่มันก็อยู่กับบ่อถ้าเราอย่าถ้าเราใช้บ่ออย่างนี้ก็รู้สึกว่าเนื้อมันก็สวยแต่ถ้าอยู่ในนู้นมันเป็นแบบเป็นน้ำไปนิดนึงปลามันจะตัวดำ
1: มีคนรุ่นใหม่เริ่มมาเลี้ยงปลาดุกไหมคะประดิษฐ์ในพื้นที่เราเอง
0: คนรุ่นใหม่ยังไม่เริ่มค่ะมันจะอยู่ในรุ่นของประดิษฐ์เด็กๆกันมันคิดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวแต่รุ่นประดิษฐ์นั้น
1: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ในกลุ่มของประดิษฐ์เองยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงเท่าไหร
0: ่ยังก็มีอยู่สองคน
1: ค่ะ
0: แต่
1: ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่
0: ค่ะห้ามมันจะได้น้อย
1: ตอนนี้ที่มอทักษิณเขามีโครงการอื่นๆที่เขาจะมาดูแลเพิ่มเติมไหมคะแบบเห็นลู่ทางก็ปลาดุกแก้จนมันประสบความสำเร็จแล้วคือจะเพิ่มเติมโครงการไหน
0: เกก็กำลังทำอยู่
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนคุยกันเกบอกว่าประดิษฐ์เดี๋ยวจะลงไปดูประดิษฐ์ใหม่จะมีความคิดกันอีกทีเมื่อคืนนี้คุยกัน
1: จะเลี้ยงอะไรต่อ
0: โอ้เราก็จะเลี้ยงปลาดุกอ่ะปลาอื่นนั้นเราถ้าเราทำปลาดุกร้าแล้วเราก็ต้องผลิตปลาดุกให้ได้เยอะอ่ะ
1: ตอนนี้ปลาดุกเพียงพอไหมประดิษฐ์สำหรับการทำปลาดุกร้านณปัจจุบัน
0: เพียงพอค่ะ
1: เพียงพอ
0: แต่ถ้ามันขาดเล็กน้อยเราก็ไม่เป็นไรมันมีบ่อสำรองอยู่
1: อ๋อมีบ่อสำรองอยู่
0: ค่ะ
1: ได้ทั้งปีไหมคะ
0: ได้ทั้งปีเลย
1: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเขาได้ทั้งปีแล้วก็ทำปลาดุกร้าได้ทั้งปี
0: ได
1: ้
0: ทั้งปีเลยค่ะบ่อวันนี้จับอาทิตย์นี้เราจับบ่อนี้อาทิตย์สองเราจับบ่อนู้นเราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆก็ตั้ง30 บ่อ

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเลี้ยงปลาดุกของอำเภอป่าบอนก็คือการนำน้ำเลี้ยงปลาดุกกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกเล่าให้เราฟังว่าน้ำเลี้ยงปลาดุกถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเพราะในน้ำมีทั้งอินทรีย์วัตถุโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารปลาที่ละลายอยู่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือพืชผลทางการเกษตรจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใบเขียวแข็งแรงและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงค่ะหลายครัวเรือนจึงเลือกนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกไปรดผักรอบบ้านเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเกษตรปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไปพร้อมกันด้วยค่ะ

0: แต่นี่คือปลาดุกร้านะคะประดิษฐ์โอ้อันนี้ที่เห็นก็คือซีนเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นแพ็กเกจของที่นี่เลยเขาจะทำแบบนี้
1: ทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็น2ตัวประดิษฐ์หรือว่าเรามากกว่านี้ได้ไหมเวลา
2: ถ้ามากกว่านี้เราต้องมีถุงใหญ่แต่ขนาดถุงที่ประดิษฐ์ใช้ประดิษฐ์ใช้อยู่แค่นี้ตลอดเพราะ3ตัวมันไม่สวยอ่ะทั้ง2ตัวน
0: ี้มันไม่สวย
2: 3ตัวน่ะมันเยอะเกินไป
0: แล้วก็รู้สึกว่าภาพประมาณนี้นี่คือพอดีแล้ว
2: ค่ะถุงเล็กก็ตัวเล็กก็เราเวลาตอนขายเราก็ลดไปตามน้ำหนักของปลาพอตัวใหญ่เราก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไป
0: พูดถึงปลาดุกร้าสูตรของการทำปลาดุกร้านี่คือประดิษฐ์ได้มาจากที่ไหนนะคะ
2: ก่อนครั้งแรกกันประดิษฐ์ได้มาจากอาจารย์แกมาสอนทำเครื่องแล้วประดิษฐ์ขอบอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกสูตรปลาร้าประดิษฐ์หน่อยแกก็บอกมา

0: แต่พอเอามาทำมันขั้นตอนมันเป็นของโบราณเยอะเอามาทำแล้วมาแรงมั่งอะไรบ้างมันก็พอกลิ่นบินของมันเยอะตอนนี้ป้าดิดคิดสูตรขึ้นมาเองเราจะปรับสูตรขึ้นมาจนว่าลูกค้าเราจะพอใจสูตรไหนแต่พอสูตรนี้มันเป็นวัยรุ่นมันชอบเด็กๆมันก็ชอบทานแต่ถ้าว่ามันเป็นของโบราณนั้นมันมีกลิ่นแล้วก็มันเนื้อมันเละเกินแต่เด็กมันไม่กินแต่คนผู้ใหญ่ก็ชอบแต่เราคิดว่าผู้ใหญ่มันจะเสียหลายอย่างเพราะว่ามีหวานมีเค็มเบาหวานบ้างความดันบ้างเขาจะให้ลดแต่ว่าสำหรับเด็กนั้นมันชอบกว่า
1: อ๋ออันนี้คือเป็นสูตรถ้าอันนี้สูตรปัจจุบันของปลาดุกร้าว
0: ปลาด
1: ิ
0: บ
1: จะเป็นสูตรที่ปรับมาเหมาะกับน้องๆหนูๆทุกวัย
0: ใช่ค่ะ
1: วัยรุ่นวัยกลางคนเลยทานได้หมด
0: ทานได้หมดแต่ผู้ใหญ่นั้นมันก็กินได้แต่เราให้ลดแต่พอกินแล้วมันอร่อยพอมันอร่อยก็อยากกินบอกว่าอยากกินเยอะที่ผู้ใหญ่นั้น
1: ก็คือปลาดุกร้าวของปลาดิบมีหลายสูตร
0: ค่ะมีหลายสูตรค่ะ
1: โดยราสั่งนี่จริงๆคือเลือกสูตรได้ด้วย
0: เลือกได้ค่ะจะเอาตัวนุ่มหรือจะเอาตัวกลางจะเอาตัวแข็ง
1: มีหมด
0: แต่มันก็อยู่ในสูตรเดียวกันมันอยู่ในชุดเดียวกันแต่เราพยายามเลือกตัวปลาให
1: ้อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเลย
0: ใช่ค่ะลูกค้าบอกประดิษฐ์เอาเนื้อแข็งๆหน่อยนะโอเคจะเลือกให
1: ้เลือกได้ด้วย
0: เลือกได้ค่ะ
1: อ๋อทีนี้อย่างบางคนเวลาพูดถึงปลาดุกร้าวประดิษฐ์บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินปลาดุกร้าวมาก่อนเลยถ้าทานปลาดุกร้าวครั้งแรกทานยากไหมคะ
0: ทานไม่ยากค่ะ
1: คือทานไม่ยากรสชาติประมาณอย่างไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดน
0: ึ
1: ง
0: รสชาติของมันนั้นมันเปรี้ยวมันหวานเค็มแต่มันก็ไม่เค็มเยอะมันก็ไม่หวานเยอะค่ะ
1: คือเป็นรสชาติที่ถ้าทานครั้งแรกคือทานได้
0: แต่บางสูตรบางคนนั้นเขาจะทำให้หวานแต่พอประดิษฐ์ว่าถ้ามันหวานนั้นเวลาไปทอดมันก็ทอดยากเพราะว่าตัวปลามันหวานมันเป็นน้ำผึ้งเยอะพอเราใส่มันจะเกรียมไหม้เสียก่อน
1: ทีนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นเมนูที่ทางประดิษฐ์ทำมาให้เราชมนะคะว่าปลาดุกร้าวทำอะไรได้บ้างอันนี้ประดิษฐ์แนะนำหน่อยทำอะไรได้บ้างหลักๆเลย
0: เอาเริ่มปลาดุกกันเรามาทำปลาร้าแล้วเราก็มาเอามาทำ
1: อันนี้คือ
0: เนี่ยไอ้นี่ปลาเป็นปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
1: ปลาดุกเด็ดเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่คือเราทอดออกมา
0: เป็นปลาเค็มค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะเปรียบเป็นปลาเค็มมากินกับแกงส้ม
1: โอ้อันนี้ก็แกงส้มก็คือจะมีเอาไปทำเอาปลาดุกร้าไปต้มแกงส้มได้ด้วย
0: เอาปลาดุกร้าในบ่อนั้นแหละมาแกง
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: แล้วนี่เป็นอะไรเอ่ย
0: ไอ้นี่ก็เป็นชูชีปลาดุก
1: ชูชีปลาดุก
0: ชู
1: อันนี้รสชาตินี่คือต่างจากการใช้ปลาปกติยังไงอ่ะประดิษฐ
0: ์ไอ้นี่ปลาชนิดไหนเราก็ทำได้แต่เราต้องเอามาทอดก่อนเพื่อทอดให้มันตัวมันยังไงอ่ะนี่ตัวมันถ้าเราเอามาทำสดเนื้อมันจะเละแต่ถ้าเราจะทำปลาเค็มปลาเด็ดเดียวนั้นเราต้องใช้ปลาตัวเล็ก
1: ค่ะโอ้ต่างกันตรงนี้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู
1: ทีนี้นอกจากเมนูทั้งหลายที่ประดิษฐ์แนะนำแล้วก็ทำมาให้ดูมีเมนูอื่นอีกไหมที่เราไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าประดิษฐ์บอกว่าเหมาะเหมือนกันนะสำหรับปลาดุกร้า
0: ถ้าว่าเราจะทำเป็นน้ำพริก
1: ค่ะ
0: แต่เอาไม่กันถ้าทำเป็นน้ำพริกกันเราก็ต้องเอาปลาร้าอย่างนี้ที่พอตอนเราทอดแล้วหนังมันตลกหรือเป็นยังไงเราก็มาเกะเอาแค่เนื้อของมันแล้วก็เอาไปคั่วหรือไปรางให้มันกรอบหอมแล้วเราก็เอามาบดหรือปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มีเติมหอมเจียวลงไปเติมพริกแห้งลงไปพริกป่นลงไปมันก็เป็นน้ำพริกปลาร้าแต่เราไม่ใส่กะปินะก็ไม่มีกะปิเพราะว่าตัวของเนื้อปลาร้ามันก็เต้นกะปิได้แล้ว มันเป็นผงโรยข้าวค่ะ
1: ค่ะคืออย่างพัทลุงก็จะมีน้ำพริกที่ดังๆอยู่
0: มีทุกกลุ่มเลยค่ะ
1: น้ำพริกทำมังเง
0: ี้
1: ย
0: น้ำพริกทำมัง
1: ทำได้ไหม
0: ทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ด้วยเหมือนกันน้ำพริกทำมังอันนี้คือถ้าทำสุกเหมาะเลย
0: ค่ะเราก็เอาเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกตัวนี้เราเอาไปย่างให้มันหอมแล้วก็เรามาแกะเอาแต่เนื้อของมันแล้วเอามาทำน้ำพริกทำมังมันก็อร่อยสุดๆเลย
1: แต่ปกติน้ำพริกทำมังประดิษฐ์ใช้ปลาอะไรนะคะตอนปกติแล้วตามสูตร
0: เวลา

0: ทํามันเพราะจะปลาดุกันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เราจะเป็นใช้ปลาเอามาทำน้ำพริกก็ทำได้ทุกอย่างปลาแดงก็ทำได้ปลาทูทำได้ปลาอะไรอะสบะก็ทำได้มันทำได้ทุกปลากับปลาสากปลาอะไรก็เอามาทำน้ำพริกได้หมดค่ะพอเราย่างหรือเราต้มให้มันเนื้อมันสุกแล้วเราก็เอามาแกะเอาแต่ย้ายมันปนกับก้
1: าง
0: เรามาทำน้ำพริกได้ทุกอย่างค่ะ
1: จ้ะแต่คืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ท่านแนะนำคือหนึ่งทอดเอาไปทอดก็ได้นะแล้วก็เอาไปทำซูชิแต่ก็ต้องทอดก่อนเหมือนกัน
0: ค่ะทอดค่ะ
1: แล้วก็ทำแกงส้ม
0: แกงส้มค่ะ
1: แล้วก็ปลาแดดเดียว
0: แดดเดียว
1: คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะทำปลาดุกร้านนะคะแล้วเอาปลาดุกร้าไปแต่ปกติก็บอกก่อนว่าถ้าใครจะสั่งนี่ก็คือให้เลือกสูตรมาก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับที่คุณชอบ
0: นั่นแหละวันนี้ประดิษฐ์เอาซื้อปลาครึ่งกิโลนะประดิษฐ์ต้องเอาตัวเล็กให้เอาตัวเล็กเอาเนื้อแข็งนะผมบางคนประดิษฐ์เอาปลา1กิโลนะเอาเนื้อนุ่มจ้า
1: เลือกได้ตามที่คุณชอบเลย
0: ใช่มันตอนที่เราทำมันไม่มันจะไม่เสมอเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
1: มัน
0: เพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวของปลามาแข็งบ้างนุ่มบ้างนวลบ้างอะไรได้ทุกอย่าง

0: ะเป็นปลาดุกเค็ม
1: ปลาดุกเค็มหรือปลาดุกเด็ดเดียวอ
0: ่ะ
1: เขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะนี่ที่เห็นก็วิธีการทำต่างจากปลาดุกปลาไหมคะ
1: ต่างกันนิดเดียวค่ะปลาดุกตัวนี้ก็เช่นกันเอาปลาดุกเอาปลาดุกมานกเกลือให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นหัวออกแล้วก็เฟกไส้ออกแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือเลยดองไว้ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเราก็ตากเลยเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว มันให้แล้วมันก็นิดเดียวว
0: ิธีการทำมัน
1: แค่นิดเดียวค่ะ
0: แล้วปลาดุกร้านี่ทำต่างกันยังไงอ่ะปลาดิบ
1: ปลาดุกร้านั้นปลาดุกร้านั้นมันก็เอามันนกเกลือด้วยกันพอมันปลาดุกตายแล้วเราก็เอามาตัดหัวออกหรือว่าสีหัวออกแล้วก็เราเอาเฟกไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาวางสะดิดน้ำไว้แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องปรุง
0: ค่ะ
1: เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลกับเกลืออย่างเดียวอีก
0: มีแค่นี
1: ้มีแค่นี้เองค่ะปลา10โลน้ำตาล1โลเกลือทิพย์2ถุงค่ะเราก็คลุกเคล้าเกลือให้มันกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเสร็จเราก็เอามายัดท้องปลาพอยัดท้องปลาเสร็จเราก็พักไว้2คืน
0: 2คืนแล้วถึงจะมาตาก
1: ก็มาตากเลยตากวันแรกเราก็บ่อยเปลมันบ่อยสักนิดสัก2ครั้งหรือ3ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่พอวันที่2วันที่3มันเราก็เปลครั้งเดียวก็ได้มันก็ไม่มาก
0: ก็อันนี้จะใช้เวลากี่วันอ่ะประดิษฐ์ถึงจะทานได้หรือว่า
1: ไอ้นี้ต้องทําตอนเช้าตอนบ่ายอย่างนี้ก็ขายได้แล้วมันจะแห้งไว
0: ค่ะ
1: ปลาดุกร้านนั้นต้องหมัก2คืนแล้วก็ตากสัก3เดชหรือ4เดชกว่าจะขายได
0: ้ใช้เวลาม
1: ันใช้เวลาแต่ตั้งแดดไม่ดีมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด
0: ค่ะทีนี้อย่างปลาดุกร้าแบบนี้ค่ะประดิษฐ์คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะใช้เวลานิดนึงประดิษฐ์บอกว่าจะใช้เวลานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะ
1: แดดมันจะออกฝนมันจะแรงแล้วก็แดดมันจะออกให้เรายังไงแดดออกพอรำเรยพอตู้มันร้อนมันก็โอเคแต่ตั้งพอฝนตกนี่แหละของเราธรรมชาติเอาสัตว์ยันน้ำสาดพยางนี้ก็คลุมไปเลยมันก็จะไม่เปียกฝนพอฝนแรงเราก็เอาสากออกอีกมันก็ธรรมชาติทำก็ธรรมชาติ
0: เราจะได้ยินเขาจะพูดถึงการทอดซึ่งมันยากเขาบอกทอดยาก
1: เขาบอกว่าทอดยากแต่เราบอกว่าไม่ยากแต่เราทำให้เป็นถ้าเราทอดเยอะๆอันไม่ต้องเยอะก็ได้เราทอดแค่ตัว2ตัวก็ได้แต่เราถ้าว่าจะทำให้มันให้เราก็ต้องมีไข่เอาไข่มาตีเจียวๆๆๆให้มันพอเหลวแล้วก็เราเอาปลาไปคลุกมันแล้วก็ให้สะเด็ดไข่แล้วก็ใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนน้อย
0: ๆ
1: แต่ต้องน้ำมันแรงหรือไฟแรงมันจะหมิ่นไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟเราพอดีไฟเราอ่อนนั้นมันออกจะมาสวย
0: อันนี้คือทริคของประดิษฐ์นะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้ทอดยากหรอกแต่ว่ามันมีทริค
1: มันมีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเขาทอดไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ทอดโลหนึ่งอันปลาหนึ่งโลไข่ฟองเดียวก็พออ
0: ย่างที่เห็นถ้าซื้อไปปลาดุกร้า1แพ็คของปลาดุกประดิษฐ์จะมี2ตัวใช่ไหมคะอันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่คะ
1: เก็บถ้าเราเก็บไว้ธรรมดานั้นประมาณสัก2อาทิตย์เราก็เก็บได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าใส่ลืมมันครึ่งปีมันก็อยู่ได
0: ้ครึ่งปีเลยเหรอประดิษฐ์
1: ใช่มันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือ2อาทิตย
1: ์ใช
0: ่ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นอันนี้2อาทิตย
1: ์2อาทิตย์แต่ถ้าให้มันอายุยืนนานนั้นต้องอยู่ในซีน
0: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคุณซีนไว้ยังไม่ได้แกะแล้วเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ป้าดิบบอกครึ่งปีก็ได
1: ้ได้ทิ้งไว้เลย ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราจะให้มันสวยตอนเอามาจะทอดนั้น ถ้าเรามีเวลาแดดเราเล้นแดดเยอะๆเราก็แกะออกมาแล้วก็วางผึ่งแดดเล็กน้อยให้ตัวมันสวยขึ้น มันก็โอเคเหมือนปลาใหม่เลย

0: ันนี้เดี๋ยวให้ประดิษฐ์ฝากดีกว่าฝากคนที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมที่เขาอยากได้ปลาดุกร้านี้ติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ทางเพจก็มีออนไลน์
0: ค่ะ
1: ประดิษฐ์เล่นไม่เยอะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: มี
0: เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมโทรมาก่อนให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันประดิษฐ์ถ้าจะสั่งปลาดุกร้าอันนี้ต้องระบุยังไงบ้างเวลาระบุมาว่าต้องสูตรไหนยังไงระบุยังไง
1: ที่จริงอันเขาไม่เคยระบุสูตรอะ แต่ว่าถ้าน้อยที่ระบุสูตรนั้นแต่เขาจะสั่งว่าประดิษฐ์มีปลาไหม
0: แค่มีก็ดีแล้ว
1: บอกว่ามี3โลนะจะไปส่งตรงนั้นตรงนี้เขาก็ให้ที่อยู่มาประดิษฐ์ก็ส่งแต่ไอ้ค่าส่งจะอยู่ที่เขาจะคิดให้เองค่ะสิบโลก็ส่ง
0: แต่ว่าถ้าใครอยากระบุมาว่าขอแบบนิ่มๆนะเนื้อแข็งๆนะก็ระบุได
1: ้ระบุได้ค่ะ
0: ป้าดิษฐ์ก็จะเลือกแบบ
1: จะเน้นปลาให
0: ้โอ้

จากปลาดุกธรรมดาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านความภาคภูมิใจของชาวป่าบอนและกลายเป็นภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวด้วยสองมือของตนเองบนพื้นฐานของความพอดีความอดทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากชุมชนเพียงลำพังแต่ยังเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของปลาดุกร้ายังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นโดยป้าดิษฐ์ผู้ริเริ่มสูตรปลาดุกร้าที่ไม่เพียงสร้างรสชาติที่ละมุนลิ้นแต่ยังสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งพอเพียงและนี่คือเสน่ห์ของวิถีชุมชนไทยที่อยากพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ

0: ือซอฟต์พาวเวอร์นราธิวาส
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวมาครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมตองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ผ้าถินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
4: คุณหน้าเหมือนคนดัง
5: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
6: คนดัง
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
5: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
8: ไปห้วยยอดกันปะ
7: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะคือการยกระดับภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะล่องใต้วันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าอย่างนาฏศิลป์และดนตรีไทยนะคะซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดโดยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยนะคะและยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานั้นก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกด้วยค่ะ

0: ท่านรองคะในมุมมองของท่านรองค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะมีคุณค่าที่จะสามารถสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์การแสดงทั้งหมดนะคะของไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เป็นสาเหตุจูงใจหรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทำให้คือที่อื่นในโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็รวมในเรื่องของสร้างเรื่องของเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แล้วก็เด็กๆที่มีการฝึกฝนหรือมีการอบรมเรื่องของการแสดงต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาสามารถแสดงได้ในวงเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยและสำหรับในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดมากเลยว่าเด็กๆที่ได้รับการฝึกอบรมนะจนตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นเยาวชนต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปร่วมในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเช่นงานแสดงโขนต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแสดงด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาตินะคะโดยเฉพาะทางสถาบันสุวรรณภูมิเองนะคะโครงการอบรมเยาวชนเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะมีกันเป็น 20-30 ปีจนเยาวชนที่ได้รับการอบรมเนี่ยนะคะโตไปเป็นคุณครูเป็นขั้นแอดวานซ์เนี่ยก็มีแล้วแล้วมีหลายโครงการนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการ AUN นะคะ AUN Network เนี่ยก็จะเช่นจะมีโครงการเรื่องของ AYCF ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะที่ดำเนินการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีการแสดงแล้วก็มีการมาคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วทั้งประเทศของเราเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างต่างกับต่างประเทศด้วยในการร่วมมือกันในการที่เราเห็นความอัตลักษณ์นะคะของดนตรีของนาฏศิลป์ของเราเองของไทยเองแล้วก็มันมีลักษณะที่จะสามารถผสมผสานหรือสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ๆที่ร่วมกับต่างชาติได้ด้วย
2: นายโยลงดาวที่
3: น่ากินมากง่ายมากมาขอขึ้นนะ
4: เป็นเรื่องใหม่เฉยๆแต่เรียนมีความหยกนะ
0: นอกจากที่เราจะได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ออกสู่สายตาชาวโลกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะคะที่ทางสถาบันสุวรรณภูมิได้ดำเนินการก็คือโครงการในการสอนเยาวชนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่ามโนรานะคะตรงนี้เรามีแนวความคิดยังไงคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นสิทธิ์กันรุ่นหลายรุ่นแล้วนะคะตั้งแต่สถาบันสุวรรณภูมิเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะคะมาเป็นสถาบันวัฒนธรรมสากลยานิวัฒนาก็มีการแม้ในช่วงที่ตัวเองได้เข้ามาบริหารตรงนี้นะคะก็มีคุณครูหลายรุ่นละนะคะที่เราจะอบรมเยาวชนคือตั้งแต่6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ15ปีแล้วก็มีคุณครูก็ทุ่มเทเสียสละเวลากันมาในทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จัดกันหลายส่วนมีทั้งมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานอะไรตรงนี้พอเด็กมาในแต่ละเทอมในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเมื่อเด็กๆมาเยาวชนมาอบรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเวทีที่เรียกว่าโครงการวิพิธศนานะคะก็เป็นการที่เด็กๆได้แสดงความสามารถขึ้นเวทีกันจริงๆได้แต่งตัวกันจริงๆนะคะนอกเหนือจากวิพิธศนาที่เราจะคือเรียนกับทางสถาบันสุวรรณภูมิแล้วต้องแสดงออกได้ต้องจัดออกเวทีได้และต้องถ้ามีการแสดงที่ไหนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยโขนเราก็ไปที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะต้องมีความพร้อมที่จะออกไปแสดงยังต่างประเทศได้ด้วยและเวทีอื่นๆก็จะเห็นว่าคุณครูของเราเนี่ยก็นำน้องๆเด็ก

0: ชนบ้างคะ
1: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการอีกที่มาอบรมรำหรืออบรมโขนนาฏศิลป์เขามีความน่ารักในตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการปลูกฝังคือสิ่งที่มันได้ไปพร้อมๆกับการอบรมดนตรีหรืออบรมนาฏศิลป์เนี่ยมันคือจิตใจที่ต้องบอกว่าเขาทำให้เขาใจเย็นทำให้เขาน่ารักก็คือในความเป็นไทยของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นโดยรูปธรรมเลยเวลาที่เราเห็นเด็กๆนะคะแล้วก็มันทำให้เขาได้ผ่อนคลายแทนที่จะเคร่งเครียดในเรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เด็กๆได้ซึมซับในสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
0: ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนหันมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็เริ่มจะฝึกฝนทักษะเรื่องของดนตรีไทยนาฏศิลป์กันมากขึ้นทีนี้ท่านรองมองว่าจุดแข็งสำคัญของดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะจุดแข็งเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยหรือของพื้นถิ่นมันก็คือเอกลักษณ์มันคือเอกลักษณ์ของเราอะนะคะที่คนอื่นไม่มีพอได้ฟังเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความเป็นไทยนะคะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยครูเองหรือว่าการศึกษาด้านวิชาการเองก็มีการผสมผสานเอาดนตรีพื้นบ้านเข้ามาใช้ในวงดนตรีไทยซึ่งดนตรีสามารถที่จะผสมผสานกันได้หมดแหละนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความลึกในด้านวิชาการเช่นดนตรีในสุวรรณภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บ่งบอกถึงเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีมาอันเนี้ยเมื่อมีข้อมูลในระดับวิชาการในระดับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังสู่โลกได้ด้วยว่าดนตรีบางอย่างมันอาจจะได้รับวัฒนธรรมมาดนตรีบางอย่างได้รับวัฒนธรรมอินเดียดนตรีบางอย่างอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ของเราของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีการผสมผสานการที่มันมีการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความเข้าใจในระดับสากลได้และดนตรีมันสามารถที่จะร่วมวงกันได้ด้วยถ้าครูมีการศึกษาหรือมีเรื่องของการทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอาจริงๆก็คือเราอยู่ในสถาบันการศึกษาถ้าผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติจริงๆเพื่อส่งถ่ายทอดให้กับลูกๆหลานๆของเราอันนี้มันก็ยิ่งทำให้เราอะดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของเราเนี่ยก้าวสู่ในระดับสากลได้แล้ว
0: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะคะท่านรองมองว่าวิธีการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะได้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติแล้วก็นานาชาติเนี่ยค่ะควรจะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
1: คือมันคงต้องเริ่มตั้งแต่อนุรักษ์ก่อนเนาะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนตรงนี้นะคะให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญเอาจริงแล้วจุดเล็กๆก็คือจากทางสถาบันครอบครัวก่อนนะคะจากผู้ปกครองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับณปัจจุบันเนี้ยให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาแล้วแต่ความถนัดเลยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอยากรำนาฏศิลป์หรืออะไรตรงนี้เพื่อให้เขาเกิดความอยากแล้วก็ความรักในวัฒนธรรมไทยเด็กๆก็จะพัฒนาต่อยอดเองด้วยก็คือว่าจากเขารู้ศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเรียนจากครูจากตรงนี้นะคะและในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนกับครูที่เป็นระดับชาติหรือมีการส่งเสริมในตรงนี้รวมทั้งเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่เราจะเห็นบ่อยๆว่าสามารถนำเอาดนตรีไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลทำอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราพบเยอะนะคะสำหรับน้องๆที่คนรุ่นใหม่นะคะที่มาเรียนทางด้านเช่นเรื่องของดนตรีแล้วสามารถผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีไม่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่ AI ที่เข้ามาแต่ก็คือว่าเพื่อให้เขาไม่ทิ้งรากดนตรีไทยหรือรากวัฒนธรรมไทยเดิมของเราอันนี้คิดว่ามันสามารถที่จะก้าวไปสู่สากลได้อยู่แล้ว
0: ค่ะก็จะต้องมีเวทีมีโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงออกนะคะถึงทักษะที่เขาอาจจะได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือว่าบางคนก็ได้เสริมมาจากครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้วยนะคะและในช่วงที่โลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างที่ท่านรองบอกเทคโนโลยีเข้ามานู่นนี่นั่นเข้ามานะคะเราจะมีวิธีการในการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวัฒนธรรมใดที่ ไม่ได้รับการสืบต่อมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยมัน

0: มีการสืบสารมีการสืบต่อก็คิดว่าจุดเล็กๆที่จะเริ่มจากที่บ้านนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการทำรงไว้ในการรักษาวัฒนธรรมไทยถ้าให้บุตรหลานนะคะมาได้เห็นได้เรียนช่วยกันสืบทอดไม่ว่าจะเนี่ยถ้าไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนดนตรีไทยมันก็จะไปพร้อมๆเนี่ยไม่มาฝึกนาฏศิลป์หรือไม่มาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงดนตรีพื้นบ้านหรืออะไรทั้งหลายของไทยๆเนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมคะมันก็แค่เป็นการเก็บอนุรักษ์อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์มันควรที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็สืบทอดนะคะแล้วก็ต่อไปยังชนรุ่นหลังด้วยแล้วก็เนี่ยแหละบุตรหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยก้าวไปสู่วัฒนธรรมสากลโดยการผสมผสานเอากับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าการสนับสนุนจากผู้ปกครองการสนับสนุนจากโดยสถาบันการศึกษาที่เขามีความรู้ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐต่างๆภาคหรือภาคเอกชนที่จะส่งเสริมเรื่องของการที่เด็กๆได้แสดงฝีมือต่างๆนะคะนอกเหนือจากที่สถาบันการศึกษาเองเนี่ยเวลาที่จะมีการแสดงอย่างที่ต่างๆหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เด็กๆนี่แหละเยาวชนต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่จะร่วมแสดงและถ้าเขามาจากใจมันฝังอยู่ในรากของเขาว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยยังไงเนี่ยศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของเราศิลปะวัฒนธรรมของเราจะไม่ไปไหนเลย
1: ในโลกที่วัฒนธรรมกลายเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนศิลปะการแสดงของไทยนั้นคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนรากเหง้าและความงดงามของชาติค่ะสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการสอนศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผ่านศิลปะการแสดงไทยหลากหลายแขนงนะคะทั้งโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์และมโนราแต่ละแขนงล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนเรื่องราวคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทยการถ่ายทอดศิลปะเหล่านี้ไปสู่เยาวชนนั้นนะคะไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการสร้างทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เวทีสากลได้อย่างสง่างามค่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมรายการแรกของประเทศไทยอย่างโขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นทุกท่วงท่าการรำคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ทุกการฝึกซ้อมคือการอนุรักษ์ศิลปะของแผ่นดินให้เติบโตไปพร้อมกับอนาคตของเยาวชนไทยค่ะ
2: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวและก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับกลุ่มโขนนี้มันจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาฝึกเป็นวิชาชีพตรงนี้เขาก็จะเอาไปประกอบวิชาชีพทางด้านการแสดงเลยหรือเป็นนักแสดงที่เป็นนาฏศิลปินหรือเป็นครูที่จะไปสอนโขนต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการฝึกสอนโขนหรือเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เขาชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เขาประกอบอาชีพอื่นหรือเรียนทางสายอื่นตรงนี้เขาก็จะมีความสนใจมาร่วมอนุรักษ์การสร้างรายได้ตรงนี้เด็กก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวไปแล้วก็ ไปรับงานการแสดงและก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ

0: การสืบสานวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีไทยช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างวินัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์นะคะการฝึกฝนนี้เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเปิดโอกาสในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นการผลิตเพลงการแสดงและการออกแบบเครื่องดนตรีการสนับสนุนศิลปะการแสดงในสาขานี้นะคะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับการเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสค่ะ
1: น้องแอนคนที่สองซอนซอนคือน้องสาวโซซโซ่ของจีนที่ให้มือซ้าย
2: ดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันในปัจจุบันดนตรีไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับการที่จะเอาดนตรีไทยไปเล่นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไปสู่การเล่นกับดนตรีสากลซึ่งทำนองมันก็จะมีความน่าฟังมากขึ้นคนต่างชาติเข้าใจดนตรีไทยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของดนตรีไทยที่จะเอาดนตรีไทยไปประยุกต์กับดนตรีสากลซึ่งการทำในรูปแบบนี้ก็จะทำให้มีความน่าฟังในกิจกรรมดนตรีไทยมากขึ้นชาวต่างชาติได้ยินได้เห็นนะครับก็เป็นโอกาสในการที่นักดนตรีของเราได้เรียนมาแล้วก็จะได้เอาการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราไปเอาไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมเรามีการเข้ามีการประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่จะส่งผลให้นักดนตรีไทยเราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาในตรงนี้ครับ
3: น้องเห็นต
2: ัง ค์
3: หน
2: ึ่
3: งใช่ไหมน้องเห็นตังค์หนึ่งครับ1 2 3 4 คือวงลาและจีบปลุกข้างจีบปลุกข้างยังไงคะอยู่
0: การพัฒนาเยาวชนในด้านนาฏศิลป์ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและเปิดโอกาสในการสร้างงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยสามารถใช้ทักษะที่ได้รับมาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งในด้านการแสดงการผลิตการออกแบบที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
3: ถ้าใครจะล้มหรือวางเท้าก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมาใหม่
4: ก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะการเรียนในปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเยอะมากนะคะก็เนื่องจากว่าจะใช้เป็นความสามารถพิเศษในการสอบเข้าก็ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การต่อยอดเข้าสังคมต่างๆจนกระทั่งถึงถ้าเกิดว่าเด็กๆโตไปแล้วไปฝึกงานหรือไปทำงานต่างๆก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ค่ะก็ติดตัวไปบางคนก็อาจจะไปถึงประกอบอาชีพได้เลยก่อนหน้านี้เราก็จะมีเป็นการแสดงที่เป็นมาตรฐานเป็นอนุรักษ์นะคะมาโดยตลอด จนยุคหลังๆพอเราได้รับอิทธิพลมานะคะแล้วก็จากครูบาอาจารย์แล้วก็การ mix and match กันนะคะกับการรับเข้ามาเราก็จะมีการแสดงสร้างสรรค์ที่เป็นเกิดเป็นชิ้นงานวิจัยเกิดบรรเลงเพลงใหม่แล้วก็เป็นท่ารำใหม่ๆขึ้นมาเราจะเรียกว่าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งมันสามารถต่อยอดไปหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายทางได้ค่ะเพราะว่ามันรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะมันจะผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะว่าในทางศิลปะแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความผิดค่ะหมายถึงว่าเราสามารถใช้จินตนาการเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างผนวกรวมเข้าด้วยกันบูรณาการด้วยกันได้ค่ะ
0: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อย่างมโนราได้รับการยืนยันถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนก้าวขึ้นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนนั้นเห็นความสำคัญของการรักษาศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตค่ะ
5: ในการฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการลำผสมท่าหรือการลำเพลงครูนะครับก็คือการเอาท่าลำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่าลำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาภายในตัวด้วยครับซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่า1ต้องรำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการรำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่นั้นที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้นะครับได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได
0: ้การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อยอดศิลปะไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการขยายอิทธิพลไปยังเวทีระดับโลกวันนี้รายการล่องใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
5: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
6: ์เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
7: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เชย
1: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
0: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
1: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
0: ก็ฟีลกู๊ดท้องถิ่น
1: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
0: สุดะ
1: ร้อยจังฮู้ผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได
0: ้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
3: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
4: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
5: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
3: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยมิ้นท์หนุ่มไ
3: ซส์อุ้ยแต่ละอย่าง
6: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
7: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
8: กลับมาแล้วเหรอลูก
9: ค่ะแม
8: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
9: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
8: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์ทุกขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ก่อนจะไปไล่เรียงในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไล่เรียงกันตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันครับสำหรับอากาศประเทศไทยวันนี้ครับค่อนข้างแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกฉบับที่9นะครับโดยเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับร่วมกับจังหวัดเดิมที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้คือที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพปริมณฑลครับอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับวันที่12-13ตุลาคมนี้ในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักก็จะเน้นไปที่โซนในพื้นที่ภาคใต้นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีครับไม่พบกลุ่มฝนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวผ่านพ้นพื้นที่ของกทมไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะครับเพื่อความไม่ประมาทก็คงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีครับได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีกลุ่มฝนอีกระลอกนะครับกลับมาก่อตัวแล้วก็ตกสะสมได้อีกครั้งในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยนะคะว่าล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใน21จังหวัดพร้อมกับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครมีผู้ประสบภัยรวม 1,126,853 ครัวเรือน 3,144,421 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ควบคู่กับการระดมกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อระบายน้ำท่วมขังทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมประสานการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเช้าวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนผึ้งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้ารวมถึงการแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันโดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1784
1: ช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับบรรดารัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาตั้งมายังโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์เพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยคุณพลพีเองได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคครับจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดพร้อมรองรับการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยฟอกไตที่จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการรักษานะฮะจากนั้นครับคณะ ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.บางปราร้าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมร่วมด้วยที่ประชุมเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง

0: ประสบภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ส่งคำขอไปกว่า 1,700 ครัวเรือนก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อำเภอวิเศษชัยชาญและได้มอบถุงยางชีพจำนวน 1,096 ถุงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงล่าสุดวันนี้เหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งที่ 22.42 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะยังคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บูรณาการเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกพบว่าเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีขณะเดียวกันมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงจะไหลมารวมกันจากน้ำหลักที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองรังสิตและมวลน้ำข้ามเขตจากกรุงเทพผ่านคลองประเวศบุรีรมย์และคลองแสนแสบไหลลงสู่คลองพระองค์ชัยยานุชิตแต่อุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่บริเวณสันดอนปากแม่น้ำโดยใต้น้ำนั้นมีลักษณะตื้นเขินคล้ายหลังเต่าที่บริเวณอำเภอสำโรงบางเสาธงบางบ่อและบางพลีทำให้น้ำไหลผ่านจุดคอขวดได้ช้าโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายน้ำและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่คลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนและลดมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
0: ประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงครับเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วมบ้านเรือนานกว่า10วันตอนนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องของขยะตกค้างจำนวนมากบางส่วนยังกังวลว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับทีมข่าว MTT ลงพื้นที่สำรวจการฟื้นฟูความเสียหายภายในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะครับหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า10วันประชาชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนทยอยขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำให้เช้าวันนี้ครับยังพบขยะวางกองเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่นอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆบางจุดตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับทั้งจากขยะแล้วก็น้ำที่ขังจนเน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายจำนวนมากครับการขนย้ายก็ลำบากเพราะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงต้องทยอยเก็บกวาดตามกำลัง
2: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
3: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะก็
3: คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
2: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ขณะที่ประชาชนอีกคนหนึ่งครับบอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วเนี่ยส่วนตัวยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทำให้ความการทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่เองก็ต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนะครับนอกจากนี้ยังกังวลปัญหาฝนตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาทางป้องกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอครับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการ
4: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามัน เท่าเดิม

0: เออเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
1: สรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะตัวเลขวันที่992ตันแต่ถ้าไปดูสถิติการจัดเก็บย้อนหลังตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเนี่ยจัดเก็บได้ 7,765 ตันเฉลี่ยเก็บได้วันหนึ่งประมาณ647ตันต่อวันนะครับขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกรวมของเดิมมีอยู่3นะครับตอนนี้บวกอีก1ก็ได้เป็น4นะฮะก็ไปช่วยสูบน้ำท่วมขังคาดว่าวันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงได้ทั้งหมดนะครับ
2: ส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ได้มีการทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับเงินโอนแล้วจำนวนกว่า 75,326 ครัวเรือนในพื้นที่31จังหวัดโดยประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีต่างโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแสดงความดีใจและบอกต่อกับผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทแล้วหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประชาชนในช่วงบ่ายขณะที่ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตทางปภ.ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับยอดโอนเงินเยียวยาล่าสุดณวันที่10ตุลาคม2569รวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า640ล้านบาท
1: กรมการค้าภายในจัดคาราวานธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดนะครับเอาบรรดาสินค้าราคาประหยัดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านลดสูงสุดถึง 62% นะครับเปิดจุดจำหน่าย20จุดทั่วพื้นที่บรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณชุมชนสุเหร่าแดงอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะของจำเป็นตั้งแต่ช่วงเช้านะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไปทำความสะอาดบ้านหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้านบอกครับว่าโอ้โหโครงการนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่นำมาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 62% ขณะที่สินค้าจำเป็นนะครับที่ต้องใช้เนี่ยนะฮะราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดเจนข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่120บาทไข่ไก่คละเบอร์แผงละ110บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทน้ำมันปาล์มลิตรละ42บาทกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักล้างลดราคา 40-50% เลยทีเดียวนะครับชาวบ้านต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเดือนละครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็เสนอให้เพิ่มรายการสินค้ากลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพิ่มเติมนะครับ
3: เพิ่มอยากให้มีเพิ่มก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทราบการประชาสัมพันธ์จุดลดราคาจากที่ไหนคะ
4: ก็มีสื่อของชุมชนแล้วก็อัปเดต
3: อยากให้มีบ่อยๆไหมคะ
5: ได้ทั้งสองขวด

0: เรียน
1: ราคาที่มีการถูกกว่าต้องการ
0: ค่ะราคาสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับผลกระทบจากนั้นก็ได้เนาะถือว่าช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ช่วยเยอะ
0: อย่างไรบ้าง
1: ก็อย่างบางอย่างที่เราไปซื้อที่ท้องตลาดอย
0: ่
1: างน้ำมันหรือว่าอย่างอะไรเงี้ยมันก็แพงกว่าไปเยอะแล้วก็ไข่ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อที่นี่มันก็ช่วยค่าใช้จ่ายเรา
2: สำหรับโครงการธงฟ้าดีๆแบบนี้นะครับกรมการค้าภายในเขาร่วมกับภาคเอกชนครับจัดขบวนรถโมบายเคลื่อนที่นำสินค้า10หมวดกว่า30รายการครับกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะฮะวันละ2จุดรวม20จุดนะตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะหรือว่า Fix It Center ค่ะโดยสามารถช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนจะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนโดยข้อมูลล่าสุดได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ Fix It Center ณสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการรวมถึงทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือที่เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์หมายเลข1579
2: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศการเลือกในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งกลุ่มของนายจ้างผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางการอำนวยความสะดวก

0: อย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบตอน8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะบริเวณกระทรวงแรงงานซึ่งมีทั้งผู้ประกันตนนายจ้างที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าคูหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีบัตร2สีครับแบ่งเป็นสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายละ7คนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารจัดการกองทุนที่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผู้ประกันตนต่างก็คาดหวังแหละครับว่าอยากที่จะให้บอร์ดชุดใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปปฏิรูปโครงสร้างเงินบำนาญและเงินชดเชยพร้อมทั้งบริหารกองทุนด้วยความโปร่งใสและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1: อยากให้แบบทำงานด้วยความโปร่งใสอะค่ะไม่แบบว่าคือจะทำอะไรก็ให้แจ้งผู้ประกันตนด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่ามุบมิบทำกันเองแล้วก็แบบแล้วมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่โปร่งใสเลยใช่ค่ะทุกวันนี้เราจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อที่จะให้มาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายของของผู้ประกันตนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราไปไหนบ้าง
2: เรื่องไอ้เงินเกษียณสำหรับการมาตราแบบต่างๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเวลาเขาเปลี่ยนมาตราปุ๊บเงินเกษียณเขาหายอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็อยากได้ทำฟันเพิ่มครับผม900น้อยไปครับผมอยากให้ไอ้สิทธิประโยชน์ที่เขาบอกว่าบัตรทองกับประกันสังคมมันไม่เท่ากันเนี่ยผมอยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้ครับนะครับจะเอาไงก็เอาสักอย่างครับคือเราทำดีที่สุดก็คือเรามาเลือกตั้งส่วนพวกคุณน่ะพอได้ไปทำงานแล้วก็ขอให้ทำดีให้ดีที่สุดเหมือนกันครับ
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักภายในบริเวณสถานที่เลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบอร์ดแสดงภาพและหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครก่อนลงคะแนนโดยผู้มีสิทธิ์นะครับก็เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเข้าคูหาลงคะแนนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดหีบ8นาฬิกานะครับโดยประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์คุณน้อยนราเลิศเนี่ยระบุครับว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีคนใช้สิทธิ์เนี่ยรวมกว่ามีผู้มีสิทธิ์เนี่ยรวมกว่า 77,000 คนนะฮะเจ้าหน้าที่และตำรวจได้ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งภาพรวมก็ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับ
3: ขณะที่จังหวัดพิจิตรค่ะณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรนายจ้างและลูกจ้างต่างก็ทยอยเดินทางมาแสดงตนใช้สิทธิ์อย่างเป็นระเบียบนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้แนะนำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและ SSO Plusทางด้านนางพักมลกัมพูธนีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง12อำเภอมีผู้มีสิทธิ์รวม 38,839 คนทางนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะก่อนจะดำเนินการปิดหีบและนับคะแนนณจุดเลือกตั้งโดยเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสังเกตการได้อย่างโปร่งใส
0: ที่อ่างทองครับโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็น3หน่วยย่อยครับมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 8,000 คนนะครับก็เข้าไปนะใช้สิทธิ์นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณทัศนัยสุธาพจน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดซึ่งในปี2569ครับสำนักงานประกันสังคมได้ขยายหน่วยเลือกตั้งครอบคลุม7อำเภอ15จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากในปี66เนี่ยมีแค่จุดเดียวส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 29,000 คนเป็นฝ่ายนายจ้าง800ผู้ประกันตน 28,000 ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน1เดือนนะครับหลังผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมครับ
3: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมระยะเวลา9วันค่ะโดยในย่านของเยาวราชซึ่งถือเป็นย่านสำคัญที่มีการซื้อขายอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปีเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งตั้งแต่ที่บริเวณวงเวียนโอเดียนยาวไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยประชาชนทั้งกลุ่มที่ถือศีลกินเจเป็นประจำและผู้บริโภคทั่วไปต่างก็ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมนูยอดนิยมยังคงเป็นอาหารเจดั้งเดิมนะคะก็คือผัดหมี่เจยากิโซบะเจและต้มจับฉ่ายขณะเดียวกันร้านค้าหลายแห่งได้พัฒนาเมนูทางเลือกใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เช่นแคบหมูเจและหมูกรอบเจซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยจากการสอบถามร้านค้าต่างๆระบุว่าแม้ยอดขายจะยังคงหมุนเวียนได้ดีเนื่องจากเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีแต่ก็ยอมรับนะคะว่าต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะผักสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และราคาน้ำมันส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่อประคองต้นทุนโดยพยายามไม่ให้กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากจนเกินไปขณะที่ทางฝั่งของผู้บริโภคก็บอกว่าแม้ราคาอาหารปรุงสำเร็จจะขยับขึ้นไปบ้างตามภาวะของต้นทุนแต่ยังคงตั้งใจร่วมสืบสานประเพณีและถือศีลกินเจไปจนครบกำหนดโดยใช้วิธีปรับพฤติกรรมเป็นการเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นและพอเหมาะแก่การบริโภคในแต่ละมื
4: ้อขึ้นค่ะน้ำท่วมพวกผักอะไรขึ้นก็เป็นเหตุอะค่ะมาจากบางน้ำเขียวขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่พวกนี้ก็ราคาเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผักเนี่ยขึ้นหน่อยใช่ค่ะแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะนิด
5: ส่วนใหญ่ก็ต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะปีนี้แพงขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราโดนค่าน้ำมันรถยนต์ใช่ไหมอ่ะมันก็ขึ้นตามกระแสของมันอยู่แล้วค่ะเพราะหลักๆที่ร้านก็จะใช้แต่ของดีๆก็คือแบบมีแปะกล้วยเห็ดหอมอะไรพวกนี้ค่ะวัตถุดิบ
6: แล้วเราขึ้นราคา
5: ไม่ราคาตามปกติ
6: ช่วย
5: ใช่ค่ะช่วยลูกค้านะคะจะได้มีกระแสกันมาเยอะๆถึงวันที่18ค่ะ
7: คือค่ะปีนี้เมื่อวานคนเยอะมากขายดีมากเมื่อวานขายทุกปีค่ะที่ตรงนี้ทุกปี
6: แล้วคนส่วนมากเนี่ยเขามาจาก
7: ก็มีทั้งประจำแล้วก็มีทั้งขาจรมีลูกค้าที่เขากินเจเป็นประจำอยู่แล้วก็มีค่ะราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างเลยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันผลกระทบน้ำท่วมด้วยราคาน้ำมันด้วย
6: แล้วเรา
7: ก็เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคามา2ปีแล้วลูกค้าเข้าใจค่ะลูกค้าก็เข้าใจอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงจริงๆแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างอาหารมันแพงไปหมดขึ้นก็ขึ้นอยู่
6: แต่เราทำไงเราก็
8: กินอ่ะแต่ว่าไม่ซื้อเท่าไรกินเท่าที่พออยากกินไม่ได้ซื้อมาเผื่อว่าทิ้งข้าง
6: อ๋อค
8: ือ
6: เราก็เลือก
8: นี่ก็อยากซื้อกลับแต่ศรีราชาไกลก็ของเสีย
9: เดี๋ยวมันของพวก
6: แล้วมองว่าแต่ละปีเนี่ยคนจะกินเจเยอะ
8: มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าม
10: ันไม่ได้เต็มครบแต่เขาก็อยากกิน
8: แต่พวกวัยรุ่นน่ะพวกสมัครเล่นก็มีกินสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยมีเยอะพวกนี้มีเยอะเลย
3: สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสกับบรรยากาศและการเลือกซื้ออาหารเจในงานเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปี2569ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชค่ะ
0: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
11: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natna Kavisut. In our first story this afternoon, flood-hit communities across several provinces are receiving relief supplies and support as cabinet ministers visit affected areas to assess conditions and review recovery efforts.
9: In Prachinburi province, Defense Minister Adun Buntham Jarun and Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi inspected operations at Jakrapong Camp Hospital, where patients from flood-hit Chao Phraya Aphaiphubet Hospital have been transferred for continued treatment. The delegation also visited a temporary shelter to distribute relief bags and discuss flood recovery and compensation, stressing the need for agencies to coordinate assistance covering residents' physical and mental well-being, as well as their livelihoods. Meanwhile, Industry Minister Warawut Silapa Acha visited flood-affected areas in Suphanburi province, where more than 1,700 affected households have already received their compensation payment. In Ang Thong province, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradon Prisana Nantagun, accompanied by Ang Thong MP Gorawi Prisana Nantagun, distributed more than 1,000 relief bags to the villagers affected. The Royal Irrigation Department is gradually reducing water releases from the Chao Phraya Dam as upstream flows begin to decline, with the discharge rate scheduled to fall to 2,000 cubic meters per second today. Water flowing past Station C2 in Nakhon Sawan province stood at 1,885 cubic meters per second, with the water level remaining below the river banks as of this morning. In Chainat province, the Chao Phraya Dam is gradually reducing its discharge from 2,100 cubic meters per second to 2,000 cubic meters per second by 8 p.m. The rate will then be maintained, with officials continuing to monitor rainfall and runoff from the upper basin. Meanwhile, the Office of the National Water Resources is coordinating efforts to drain flood water from eastern areas, while water from several sources, including the Kundan Prakanchon Dam, Rangsit Canal, and Bangkok's eastern canals, is converging in the Bangpagong River Basin. However, shallow underwater terrain near the river mouth is slowing discharge drainage in part of Samut Prakan province. To reduce the volume of water flowing downstream, authorities are increasing drainage through the Rangsit and Nakhon Nayok canal systems. The Royal Irrigation Department and the Royal Thai Navy have pushing and pumping machines along the Bangpagong River to accelerate drainage. Authorities are continuing to monitor water levels and adjust operations according to conditions, while urging the public to follow official updates. Vocational colleges are helping flood-affected communities recover, with volunteer teams providing repairs for damaged items and vehicles to help villagers reduce household expenses and return to daily life. Deputy Government Spokesperson Captain Paddarat Thongsaloikon said Education Minister Prasert Chantara Ruangthong has instructed the Office of the Vocational Education Commission to set up community repair centers known as fix-it centers. Through these centers, teachers, staff, and vocational students are providing repairs for electrical appliances, household wiring, motorcycles, agricultural tools and water pumps, as well as helping with home repairs and other relief work. The latest figures from Rayong province show that teams have repaired 1,059 electrical appliances, 510 motorcycles, 120 pieces of agricultural equipment, and 71 water pumps. They have also in 26 homes, while helping with evacuations, temporary accommodation, and food preparation. Residents seeking assistance can contact their provincial vocational education office or a nearby technical, vocational, or occupational college. Further information is available at www.vec.go.th, the Office of the Vocational Education Facebook pages, or the Ministry of Education hotline at 157. And that wraps up our NBT World Brief this afternoon. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีครับ

0: ่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราคำหมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลือ

0: พอดีวันนี้ว่าง
1: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
1: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหม
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าป
1: ่ะอาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลน
7: ผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผาขยะ
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยครับว่าการสั่งการของเซเลนสกี้นั้นให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกี้ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันของรัสเซียแต่การที่เซเลนสกี้ไม่ฟังเสียงของเขาเขาจึงเห็นว่ายูเครนควรเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีขึ้นหลังการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2.2 ล้านบาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้า
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่ออัฟเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่บริเวณคาบสมุทรโอซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์นับเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาให้บริการได้แล้วตามปกติหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
0: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ซึ่งผู้ประท้วงได้อ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วง
1: ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์จัดการเดินขบวนใหญ่ภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้อังกฤษคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและห้ามส่งออกอาวุธให้แก่อิสราเอลด้วยคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนขณะเดียวกันมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมชุมนุมต่อต้านปาเลสไตน์อยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจลอนดอนด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วงทั้ง2กลุ่มออกจากกัน
0: กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์ได้จัดการประชุมกลุ่มคนงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินนะครับเพื่อหารือถึงประเด็นน่ากังวลต่างๆในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำไปในระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งานนะครับ AI นั้นจะทำให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่อง AI จนส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นแบบคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดด้าน AI ระดับนานาชาติในกรุงดับลินซึ่งก็มีผู้นำจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกมารวมตัวกันโดยการเลือกสถานที่จัดประชุมเป็นไอร์แลนด์ก็มีเหตุผลหลักที่ตรงกับไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางของยุโรปของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Google Meta Apple และ Microsoft เนื่องจากมีนโยบายภาษีที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
1: คริสตาไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วหลังจากที่เธอรอดตายจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยหลังเดินทางถึงเรือนจำเธอก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมานานถึง30ปีและจากนี้เธอยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าจะมีนักโทษที่รอดชีวิตได้จากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
0: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับจบจากกีฬาเอเชียนเกมก็เป็นคิวของเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดนักกีฬาไทยก็เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับซึ่งทีมเอเชียนพาราเกมของไทยก็ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับนางโปรดปรานสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.พร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีนะครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคม2569นะครับณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยครับส่งนักกีฬาเข้าร่วม265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนครับร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026โดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาครับได้แก่ยิงธนูกรีธาหรือว่าวีลแชร์เรซซิ่งนะครับแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสครับชิงกัน492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วที่ทำได้ที่นครหังโจวครับขณะที่วีลแชร์บาสหญิงก็ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงศึกเอเชียนพาราเกมครับทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวีลแชร์บาสเกตบอลแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงชนะเลิศครับหลังคว้าเหรียญทองแดงมา2สมัยซ้อนทีมได้เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสเข้ามาเสริมเกมรุกนะครับพร้อมเน้นการเพลสซิ่งทั่วสนามครับโดยมี6ชาติร่วมแข่งขันแบบพบกันหมดมีไทยนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนอินเดียกัมพูชาและลาวก่อนจะคัด4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักกีฬาครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเนตรภาโพนินค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะปัจจุบันเล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดค่ะเรามีความพร้อมระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าซ้อมหนักมากรู้สึกว่าทีมพัฒนามากจากเดิมที่พัฒนาอยู่แล้วก็มากขึ้นไปอีกค่ะมีความแข็งแรงมีความทนทานมากขึ้นค่ะสำหรับเอเชียนพาราเกมที่ผ่านมาเราจะครองเหรียญทองแดงค่ะสำหรับแมตช์นี้เราขยับเป้าหมายขึ้นมาอีกเป็นเหรียญเงินค่ะเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนเราก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันค่ะน่าจะพอสูสีค่ะญี่ปุ่นเขาเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญทองจะเป็นของจีนค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทั้งวีลแชร์บาสหญิงวีลแชร์บาสชายด้วยนะคะ
2: ให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนทีมชายครับซึ่งจบอันดับ5ในเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่หางโจยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันครับไปดูการเตรียมจัดโครงการสปอร์ตโชว์เคสครั้งที่8นะครับมอบทุนสมทบมูลค่า 1.34 ล้านบาทพร้อมผลักดันนักกีฬาเยาวชนสู่โอกาสการศึกษาระดับนานาชาติครับโครงการ Thai Life Insurance Sport ครับโชว์เคสเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทแอตเลติโกจำกัดล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18นะครับ ไทยไลฟ์อินชูรันซ็อกเกอร์2026กำหนดจัดขึ้น2วันครับได้แก่กิจกรรมสัมมนาพิเศษนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ที่อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักเรียนนักกีฬาในสหรัฐอเมริกาและกิจกรรมแคมป์และการแข่งขันฟุตบอลในวันที่7พฤศจิกายนนี้ณพาร์คอารีนากรุงเทพมหานครครับนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยนะครับว่าไทยไลฟ์อินชูรันซ์สปอร์ตโชว์เคสเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาครับควบคู่กับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศและก็เปิดมุมมองถึงเส้นทางการเติบโตในระดับนานาชาติในปี2569ครับจะสนับสนุนทุนเพิ่มเติมบนจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส17ซึ่งจัดขึ้นในช่วงกลางปีครับมูลค่า 670,000 บาทและก็ทุนสำหรับนักกีฬาฟุตบอลจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18อีก 670,000 บาทโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลได้แสดงความสามารถครับพร้อมเรียนรู้แนวทางการเตรียมตัวในเส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA ของสหรัฐอเมริกาครับเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันไทยครับเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้าชิงชนะเลิศแข่งขันในวันนี้นะครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับมือวางอันดับ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกได้อย่างแม่นยำตบได้หนักหน่วงแล้วก็ขึ้นลูกหน้าเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10 21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้ไป54นาทีนะครับทำให้สถิติที่ทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งเมรัชนกอินทนนท์ชนะได้ทั้ง4ครั้งเลยครับโดยในรอบชิงชนะเลิศเมย์จะเข้าไปเจอกับเมียริชเฟลด์นะครับจากเดนมาร์กมือวางอันดับ8ของรายการซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 15:45 นและครั้งนี้ทำให้เมรัชนกครับมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพซึ่งถ้าทำสำเร็จจะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ต่อจากการชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงส์นะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยครับกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium นะครับระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Springs พบกับ Arena IG ครับในเสื้อสีขาวเกมนี้ซากะ Hidemitsu Springs ของโค้ชคุมินากาดะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านจะยัง

0: ไม่มีทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ๆคนอื่นอยู่กันครบเลยครับนำทีมมาโดยเอริกะซากาเอะเซตเตอร์ทีมชาติอายะเนะทิตามุโดะนะครับหัวเสาแล้วก็อายากะอารากิครับบอลเร็วส่วนอารินาไอจิหรือว่าชื่อเดิมของทีมนี้ก็คือควินซี่คาริยะนะครับนำทีมมาโดยซารานุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก๋าในตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับลงเล่นร่วมกับเจเนลลี่มาร์ติเนสบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอร่าเดวิเซสคุลเลอร์ครับบีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและแชมป์เก้าสมัยอย่างซากะฮิเดมิสุสปริงยังเล่นได้เหนือกว่ามากนะครับแม้จะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะได้3ต่อ1เซตครับสกอร์23ต่อ25 25ต่อ21 26ต่อ24และก็27ต่อ25เก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับและในวันนี้วอลเลย์บอล SV League Thailand เกม 2026-2027 ระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงกับอารีนาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ต่อด้วยนะครับในเวลา 16:05 ที่ Indoor Stadium หัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คน3ประตูต่อ2ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเล่นในถิ่นช้างอารีนาพบกับม้านิลมังกรระยอง FC นะครับนาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกบราซิลยิงไกลอย่างสวยงามเลยครับให้ระยอง FC ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ลูกนี้สุดปลายมือเลยนะครับยิงอย่างสุดสวยเลยนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาทีที่45ครับสเตฟานชิเมอร์ได้โอกาสตามซ้ำจ่อเข้าไปครับบุรีรัมย์ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจากนั้นนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้เป็นอีกครั้งครับยิงไกลจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำ2ต่อ1ให้ระยอง FC ครับและเป็นประตู2ของเขาในเกมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่านาทีที่78เจ้าฟิลิเป้ครับไปโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับนาทีที่83เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น2ต่อ2จากลูกมงจ่อของตัวสำรองครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4ธนกฤตโชติเมืองปลักแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026มายิงไกลสุดสวยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุกเลยครับ3ประตูต่อ2ลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนครับเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองแพ้เป็นนัดแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับ
1: เบาจบเกมครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่
0: ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลายยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับอัลส์บวกเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าและเพียงแค่นาทีแรกครับโรบินเฟลฮาวเออร์นะครับตัดบอลจากผู้รับประตูมาเนลนอยเออร์ครับและก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกช็อกแฟนบอลบาเยิร์นครับนำก่อน1ต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55แฮร์รี่เคนครับผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบารีนะครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่64โรดริโกลิเบโรครับกองหน้าโปรตุเกสได้ตามเข้าซ้ำครับทำประตูให้ทีมเยือนอัลส์บวกนำเป็น2ต่อ1นาทีที่80แฮร์รี่เคนครับได้จังหวะเปิดบอลให้กับนาธานิเอลบราวน์นะครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอเป็น2ต่อ2และก็จบเกมนี้ครับเสมอกันไป2ต่อ2ครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่ที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังทีมนำดอร์ทมุนด์อยู่2แต้มครับเยอรมนีครับอูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์แบ็กนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมล์แพ้เลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ4พาเดอร์บอร์นครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2ไลฟ์ซิกชนะแฟรงก์เฟิร์ต6ประตูต่อ0ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1เชลซีถล่มบอลหมัด5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ส่วนซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้ไบรตันไป0ต่อ2นะครับแล้วก็คู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่

0: เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ครับลาลิกาสเปนเมื่อวานนี้บาเยกาโนเสมอกับแอตเลติกบิลเบาไป0ต่อ0อาราเบสแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0และก็เรอัลมาดริดครับเอาชนะบิยาเรียลไป1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่ชาวเกาโชซีราอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1ครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับเอาชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับวินิซูสจูเนียร์นะครับกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลเรอัลมาดริดหลังโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมที่เฉือนเบียร์เรอัลไป1ประตูต่อ0ครับวินิซูสกำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของเรอัลมาดริดครับแต่ถูกยกเลิกนะครับหลังจากการเช็ค VAR และถูกไล่ออกจากสนามครับหลังภาพรีเพลย์แสดงให้เห็นว่าไปดึงผมของนาตานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นโดยวินิซูสโพสต์บน Instagram หลังจบเกมนะครับว่าความสุขยังคงอยู่ต้องขอโทษทีมและแฟนๆด้วยสำหรับวินิซูสลงสนามในนาทีที่52ครับขณะที่เกมเสมอกันอยู่0ต่อ0โดยเดียวมองเด้นะครับทำประตูขึ้นนำให้ทีมนะครับในอีก10นาทีต่อมาจากนั้นวินิซูสครับดูเหมือนจะมีส่วนสำคัญเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2ครับให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ2ต่อ0ซึ่งมูรินโญ่ผู้จัดการทีมนี่ดีใจวิ่งลงไปฉลองกับนักเตะนะครับแต่หลังจากไปตรวจสอบภาพจาก VAR แสดงให้เห็นว่าวินิซูสไปดึงผมของซาลิบาขณะที่วิ่งขึ้นสนามทำให้ประตูนั้นถูกยกเลิกนะครับนอกจากนั้นยังถูกใบแดงไล่วินิซูสออกจากสนามด้วยซึ่งบทลงโทษของวินิซูสครับจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่มาดริดเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวครับคือเกมกับเซบีย่าวันที่18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลกาซิโกในวันที่25ตุลาคมครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองหมิงเป่ยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะปรากฏเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านโตกับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมรายการเร่งจวนจุงกับเกลก็มากันแล้วก็พบกับเราจ้ามคนใดต่างอินวีตี้ปากตายกลองดิจิตอลไม่เล็ก11แล้วก็เผยภาพกับทาง Facebook ไลน์นะครับ NBT ภาคใต้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงเราสามคนจะมาออกอารวาส ออกอารวาสช่วยกันแลกครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้พวกเรานี่วันนี้มาพบกันจึงทำไรจางชั้นมังไงโตมึงเรานี่ต้านวะเรานี่ต้านเรานี่ต้านใช่ตัดฟืนจะไปตัดฟืนในป่าถึงจะกำลังใจควานจามต้นไม้ปรากฏว่าควานลุดมือใจมาแต่มึงเคยวังม่อนกูไม่ใจลาวพนันกองกูโอ้นี่ต้านมึงไม่เหมือนเผื่อนไม่เหมือนใช่ตัดกูนั่นแหละป่าควานเข้าไปตัดไม้ในป่ากลายกับสระน้ำเฉลี่ยสระน้ำนั้นมีรุกติวดาดูแลรักษาอยู่แล้วแต่ว่าดูจังว่ามันเอาควานจามต้นไม้กันพลาดควานลุดมือไม่ควานไม่ลุดมือแต่จามพลาดแทนที่จะจามต้นไม้ไปจามเลยจามตัวก็เคยเองโอ้จึงจะเนี่ยไก่กาดผลัดลงไปท่าน้ำมันเนี่ยโอ้โอ้มันเสียใจไอ้ใจตัดกุ้นนั้นหนังรองอยู่ริมท่าน้ำมันเนี่ยในรบบานก็ไม่ได้แล้วไก่กาดแล้วเหนี่ยมดาตายอมในก็น่าตีใจตัดกุ้นกำลังหนังรองอยู่ซอยเทวดากับปลากดตัวว้าลูกก็เทวดาเออก็ได้ยินเสียงร้องเดี๋ยวมึงลองใจอะถึงใจตะกุนเหล่าให้กว้างถึงถูกกระติวดาว่าญาติเดียใจเดี๋ยวแกจะงุ่มลงไปในซะเอาเคยมาเองใจตะกุนมีความหวังนะจนแล้วบ่แรงมันนั่นจบถึงลูกกระติวดาลุ่มลงไปในซะนั่นเลยไปงุ่มหยิบเคยอันเล็กมาอันย้อยดาวตั้มโอ้อันย่อยเต่าตั้มถึงดุกเทวดาว่านี่กล้องทรูไหมอ่ะเทวดาการล้นไปในซาเล็กเดียวจึงใจจัดคุณว่าปลัวอาจารย์จัดคุณนี่มันถืมคนดีนี่มันไม่จ่ายไม่จ่ายกล้องผมเล็กกว่านี่อันนี้อันย่อยคุณไม่จ่ายกล้องผมดุกเทวดาว่าไม่ปลื้มธรรมนันงุ่มไหมคนนี้หยิบมันเล็กเลยหยิบเคยหมอนเหล็กพอหยิบเคยเหล็กจู่ขึ้นตึ้งเทวดาตามเหล่าเลยอันนี้กล้องทรูไหมอ่ะจึงใจจัดกุลว่าหรือว่ามันถือนะใจจัดกุลนี่มันบอกไม่ใจอันนี้เหล็กเกินไปกล้องผมใหญ่กว่านี้นิดนึงป่ะช้ำกล้องเองได้นะที่ลูกเทวดามันไม่ปลื้มไม่ปลื้มเดี๋ยวดำไหมไหมลงไปดำงุ่มดำเหล่าขึ้นมานี่ถือมาอันขนาดพอดีมือถึงที่นี่ลูกกติวดาตามใจตัดกุ้นเลยว่าอันนี้ใจไม่ถึงใจตัดกุ้นหัวปลัวใจตัดกุ้นว่ามันอันนี้แหละมันแล้วของผมจำได้ว่ามีกล้วยแก่เพื่อขันหู้จอมถึงขนาดมีกล้วยนะเจ้าแล้วลูกกติวดานี่นี่ความดีของเจ้าถือว่าเจ้าเป็นคนติดจื่อตรงเป็นคนดีเอาวันนี้แล้วกันเราก็หมอบเคยตั้งสามอันนี้ให้กับเจ้าโอ้ยนี่ใจตัดกุนรำยัยใจตัดกุนแล้วเอาไปปลื้มสามอันเดียวกับเมียเจงยี่ตายแล้วถึงจะนี่ถึงเทวดาว่าทูนิบูเราให้อันยัยเป็นเอาให้อันเล็กเป็นให้ทูเอาไปเหยียวอันขนาดกลางอันให้ทูป้าไปนอนกับเมียอันย้อยหนึ่งเอาเองไงว่าพาไปทำเลยโอ้ย้อยไอ้โต
มึงลาวได้มาจองนี่ต้านลุยนี่ต้านกูก็ลุยมึงเคยวางเรื่องนู้ยังไงตุ๊เรื่องใดเรื่องชาดกห้องนี่ต้านชาดกโอ้นี่ต้านชาดกเอออ่ะคิงนี่ต้านชาดกก็เมื่อไหร่นู้ไงนั่งมาที่ประเวทันดอนั่นเรื่องก็เรื่องนี่ต้านชาดกนั่นมึงลองลาวดิก้องกูชาดกก้องเตะเลยอ๋อจ่าดกกองเตะเออวันนั้นกูไปแกแมงซอนแล้วก็ป้าคุณไปแกปู่เก้าวันแล้วแกโดยันมึงเจอไม้พอไปพบตึงไอ้ยาหลายชาตั้งเป้แล้วต้นชาชุดลูกหูลูกตาต้นชาเออชุดลูกหูลูกตาถึงวันพุธลาวะจบแล้วเอาแล้วจบเพลือเอาแล้วถึงกูลา

ไอ้เป็นคนตีครั้งเรียกวัดมั่งเน้นมั่งมาจาตีอาตีที่เหลือแกโน่นรับลืมและลืมตั้งหน้ากาพลุกโอ้หันประวัติมาเดี๋ยวนะลูกคุณตกใจเลยหน้ากาตีที่เหลือเลยจุดตำตาจีพิษเวลาแกออกไปจากห้องแคบเล่นไปแกโอ้ละครั้งอันนี้อังกฤษนั่นก็ไม่นุ่งจอยว่าแคบนะถึงข้อแต่ครั้งสมัยก่อนสมัยโบราณเป็นห้องไม้นี่เป็นเสาไม้ขึ้นไปที่เสามีบันไดไม้ขึ้นไปแต่แล้วชั้นบนสุดนั้นไม่ได้ทำโดยปูนทำโดยร้อยไม้ละแน่งครับไม้ละแม่งที่เป็นจ่องจ่องจ่องจ่องแม่จี้ไปถึงแกลุกขึ้นแกเล่นขึ้นไปบนห้องกลางถึงตายห้องกลางอันมาวัดอยู่อันปีติบว่าถั่วอันจังว่าแม่ชีเล่นขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยโอ้ข้างอะไรตามเจ้าปึงปังขึ้นไปม้ามันเล่เลยว่าโอ้ทำร้อยมาตื่นเม็ดที่ว่าตัวอันที่แม่ชีเล่นขึ้นไปโยบนชุดเกศโอ้ข้างอันเนี่ยไปตึงยืนแยกตาวตึงใหม่ละแน่งนี่มันเป็นจองเลยมาก็เงยขึ้นไปเล่มาก็ขึ้นไปเล่โอ้ขึ้นไปเล่ตึงแม่ชีเกศยืนกลางขาขึ้นกินในเม็ดใจตุ้งมาตั้งทิพย์ว่าตัวอันเงินของแม่จี้ไปจังว่าเดี๋ยวก็แม่จี้ตีกั้งเลยเก่งถึงมามันเห็นปลอมๆกันเห็นคอยเห็นของแม่จี้อันนี้เห็นของแม่จี้มันไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็พูดเห็นของแม่จี้ย้ายเล้งพอมันเลยมามันไม่ใช่ฮอนถ้าไม่ก่อนนะโอ้ซึ่งบาปรัวมันบาปมันเนี่ยอู้หูถึงคนเราคิดว่ามาฮอนโอ้อ่อนโปรยของแม่ชีโอ้โหเฮ้อพอแล้วเออย่อยนกจัดไอ้โตไอ้ตู้มาลาวใจยาเหลืองมึงได้ก้าวหลบกับเมียลาวไอ้ต้องไอ้ต้องอยู่ กับเมียนี่เล่งดีไม่ได้ต้องหลบต้องเร่ยกันปัดปลื้มปัดปลื้ให้เหลือนิดเดียวเมียไม่เข้าใจกูนึกถึงคำฟังพูดโบราณเนี่ยว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดมันเปื้อนแล้ววันนั้นกูนั่งเล่ทีวีมันไม่รู้ใบใจได้จงกาแกว่แม่กูกาแกว่นุ่มจงแม่กูเรียบร้อยเกลนกูเยอะเลยพอนอนมาเติบตึงกูว่าอ๋อเมียปีนี้กิ้งมาต้านน่ารักรู้ใจผัวไม่ตันข้อเลยจงไม่แล้วมันยิ้มทั้งทีนี่กูแรงเบาๆแต่มันได้ยินกูว่ากินในบ่ายใจทักทีกูว่ากินในบ่ายใจทักทีเสร็จแล้วมันได้ยินเลยกูเตียวแรงมันได้ยินวาบเรือไอ้กูมันแรงเนี่ยกูว่าไอ้นี่ไม่ความวาดแต่วาดกูว่ากินใบใจนี่กินใบใจแต่ว่ามันกากแหวนุ่มมันก็ใช่ไหมตึ้งใส่นุ่มอยู่แก่คนกากแหวนอะไรตึ้งกูว่ากูเล้งมันไม่เข้าใจกูว่าแต่ว่าคนก้อนดีว่ามึงแดงว่าเปล่ากูว่าแต่ว่าคนก้อนดีว่าตึ้งเนี่ยเมียตบวัวเลยกูเมียตบวัวจะแหลมมันอย่างตัวกากแหวนนั้นไปตีตุ้มมาลายมึงไปเล้งไปนั่นใช่แล้วกูเล้งทุกเลวกันไม่จงไม่คนก้อนกับก้มมันเลยใจไม่โตตึงกูก็เลยบอกว่าแต่ว่าคนก้อนดีว่าตึงมันเข้าใจผิดว่าเมียกูคนก้อนนั่นดีว่ามันมึงแหละที่มันไม่เข้าใจต้มหนำหน้าเหลืองแรงกระลุยไม่แรงมาเตี่ยวแรงบ้าบ้าเออนี่มึงนี่ปั่นเพื่อนี่ต้องเห็นว่าไปสมัครนายเอาบทต่อมั่งสมัครนายกตามใจเขาดับสมัครได้เอาปีสมัครจ้อกูความต้องใจกูจะเป็นนายกดูโอ้นี่มึงเป็นนายกฮะกูเป็นนายกตั้งใจเลยนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจริงอันนี้ต้องเป็นนายอันนี้เคยพอมันกับนายกเก่ามึงดูปล่อยต้องตัดตรงนี่นายกหลายวันดีหลายวันดีตู้ให้เกลียวเต่าเจงมึงกวนตัวที่ไอ้มันเข้าใจดิอ๋อปอจ้องนี่นายกนายก
ตาตัว

งนี่แหละพอเมาถึงแกไปเมารับอยู่กลางปอมตำรวจเนี่ยนายยกโยแหละยกป้าไปโรงพยาบาลมั่งยกป้าก็ไปนอนในปอมมั่งอ๋อคนละนายยกแกไอ้โต้ก็แย่งไปเรื่องไปราวมึงที่ว่าเป็นนายยกมึงตั้มแกเคยปะหน้าเป็นผู้มั่งคงพี่น้องประชาชนเออบายบายอันดับแรกกูจะเปิดรับสมัครนะคนตีว่างงานไม่ต้องมีความรู้ได้ครับให้มีวิชาคมแล้วก็มีความการไม่กลัวพี่กูจะรับยีที่ปตาทั่วประเทศตำแหน่งไรมึงอ่ะกูจะรับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งวิญญาณเจ้าพนักงานส่งวิญญาณหรือเรียกในหนึ่งว่าสับเปลือมึงเอานาเกียวนะบรรจุตำแหน่งเรียกเลยมึงเอากูไว้เสร็จแล้วมึงตำแหน่งนูมอสมไอ้โตเดี๋ยวกูเปิดให้มึง มึงคนชอบกินชอบกินนูกินนี่กินจุกกินจิกทีนี้กูจะแต่งตั้งมึงเป็นอะไรนักชิมชำนาญการพิเศษนักชิมชำนาญการพิเศษซึ่งกูจะแต่งตั้งเมียมึงกันได้ต้องเมียมึงจะแต่งตั้งได้เมื่อมึงเงินไปน้อยไปช่วยงานเคยมาหลักแกงเข้ามาโยมันนั่นเนี่ยแต่บ้านเราดูไม่ได้ยายเมียต้องกล้าไปวุ้งกล้าตากล้าไปช่วยในครัวนะช่วยงานศพถ้าเมียต้องกล้าไปช่วยงานศพน้อยช่วยวุ้งกล้าตาช่วยทำกับข้าวรับรองช่วยงานบ้านในต้องเปิดตู้เย็นไม่ใช่ได้ใจพอเปิดตึงไม่ว่าตีนงูหรือตีนหมูดีดออกมาเลยใจไม่รู้กองหลักไปอยู่นู่นแล้วเพลเลยจมตายงูแล้วเมียกูตำแหน่งไรแกเมียกูตีมอสมเมียมึงจงเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉียวชาญด้านหลักเกงเอาจีเป็ดไปด้วยเมียมึงพอชำนาญการหลักเกงเป็นพิเศษมาตานอันไหนถ้าเมียต้องไปช่วยสมมุติว่าเจ้าภาพตั้งไว้ว่างัวช่องตัวไม่มีพ่ออย่างหน่อยต้องจ้ามตัวพออย่างหน่อยๆมีไอ้ต้องหลักไปแล้วตัวนึงเอ้ยถ้าหนูเกรเลยที่ว่ากี่นาทีแล้วที่มานาทีบอดีมึงเลยนกที่มานาทีนี้หลวงปีนตะกิดเอาบึหลวงปีนได้ยะปีนนัวไอ้เกวเป็นกงเจ้าโยเจ้าโยอะไรเจ้าโยเจ้าโยสายันสัญญาพี่เปล่ากูดื่มเพียงนางกวานางง่ายไม่โมกับมึงต้องเพียงนี้มึงลองได้ถูกเพียงนะแต่เพียงนี้ห้ามลองใช่เลยตู้เมียมึงรู้โอ้นางกวาอย่างง่ายเลยเมียต้องจำได้ไหมแกวันก่อนไอ้ต้องป้าเมียไปทำบุญวันเกิดไอ้ต้องเราป้าเมียไปทำบุญวันเกิดไปกับหลวงพ่ออันไปนั่งอยู่ถึงจะแล้วหลวงพ่อว่าโยมโยมทำบุญนั้นเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีจานก้าวใจโยมไม่ต้องทำหมาเลยทำบุญเดี๋ยวนี้โยมทำพันนี้นะก้องโยมมันอาตมาก็ก้าวใจว่าเปล่าว่าเศรษฐกิจบ้านโยมไม่ดีโยมทำบุญตามความช่วยของเมียโยมก็แล้วกันโอ้ทำบุญตามความช่วยถ้าเมียโยมช่วยมากมากเลยช่วยระดับนั่งงามกับพันหนึ่งช่วยระดับนั่งงามนั่งนุประมาทก็ห้าร้อยช่วยแบบตัวตัวไปก็สักร้อยได้ไหมเนี่ยไอ้ต้องก็ทำบุญก็ใช้ไปในบาทปลาเนี่ยก็ใช้ไปร้อยนะบอกเขาใช้ไปร้อยนะบอกเขาใช้ไปร้อยจะเรียกปลาเหนื่อยหน้ามองเมียต้องแต่อันไปข้างหลังยามเอาตังมาต้นไอ้ต้องกาวทิพกาบาทเดี๋ยวไม่รู้บรูนานน้อยไม่รู้ปลือไอ้ต้องป้าเมียกาววัดนี่ปลาปิดกุดนี้มึงกินเลยวันก่อนเรียกม้ามากินกาวเขาทำกาวให้ม้าแต่แล้วเขาเรียกจนมากินกาวมากินกาวมาไม่ใช่ตัวกาวโอ้ไม่โจมาไม่โจมาจำหนักหน้ามึงจำเรื่องเผื่อนกว่าป้าม
mình về cao chơi mình về

เรามีเมียบลูเราไม่ต้องว่วงกับเราไม่ต้องเราไปในเราใบเจ้าเราทิ้นเลยอันดับหนึ่งคือไม่มีใครมาจีบเด็ดขาดกับอันดับสองคือไม่มีโจกับเราใบใจเลยกับนอนใบใจเลยไปไหนใบใจเลยกับเข้าใจไหมได้แล้วมึงเอาลงเนี่ยรู้ไอ้จังกูจู้หน้ากากเลยสุนักกากทำไมฉันอัมพจลาพ่อดังสุนักกากอัมพจลาพ่อมาบอกกูยินดีกับมันกูใช้หน้ากากอะไรมันใช้หน้ากากนี่กูตึงแต่ใจหนองอ้ำหนองอ้ำหนองอ้ำพอยาย่ากูจะวันดีดังกูถือหน้ากากยาย่าหมายมันใช่หนึ่งในใจอยู่แล้วน้องมันยาเข็นได้เก่งในรองเปลี่ยนได้ที่เปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนนี้ไอ้ต้องไม่ค่อยนัดแต่ว่าเดี๋ยวมีโปรดิวเซอร์คอยทำเคสนะคอยบอกจังหวะนะเปลี่ยนคงใช่ยันสัญญากับนางว่ายังไงพร้อมแล้วดนตรีมาเลย

้โหขอบคุณนะครับเพียงตบมือดูตุ๊ดป้านคนนั่งกว่าอย่างไอ้นะจังนะมันนี่ไอ้โต้กูได้ก้าวลาว่างนี่มึงได้ก้าวบ่เรียนไอ้อยู่เอมึงเรียนมาไอ้โต้ไอ้อยู่เอตอนแรกกูไปสมัครดูกูไม่ใช่ตั้งใจเรียนไอ้อยู่เอกูจะไปนักเรียน UFA ดูแต่ว่าต่างไปไม่ตึงมนุษย์ต่างดาวเลย UFA โอ้ยอยู่เอ๊มึงเห็นว่าจ้างคิดเข้าใจมึงเข้าใจพี่จ้างคิดได้พี่แล้วกูกันพวกมึงไม่ใจดูว่าคนตายเรานี่นะถ้าเรียนว่าจ้างคิดเราจะเร่งเป็นว่าโบนูพี่โบปากกลางปากเนื้อปากยีจานพอคำภาษาตายกับพัมภาษาอังกฤษมันใกล้ใกล้กันโอ้จริงไงตัวจริงเหมือนกับ

My life. คำว่าอะไรวะ My life. Oh, my life. ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรสิทธิ์ของฉันสิทธิของฉันนั้นคนตายแรงบายบายเลยมันมีคำคล้ายกันพองเสียงกับภาษาตาย My life. ภาษาอังกฤษแต่ภาษาตาย My life. อะไรวะ My life นี่ไม่ได้กูชิดของฉันไม่จ่ายภาษาตายไม่ได้จะไม่มีไรนี่จนกระแก๊กไม่ได้มึงจะได้จะครัวไม่ได้นี่โอ้บ่จ้างคิดเออคำนู้กันไม่เบียโอ้ไม่เบียไม่เบียแปลว่าเปล่าเบียของฉันไม่ของฉันเบียร์ก็คือเบียร์แหละมาเบียร์เบียร์ของฉันแล้วถ้าเป็นปลาชาตายมาเบียร์อันนี้กูหวังโง่กันมาเบียร์คือไม่มีเบียร์แล้วนะจุนหวายตัวไม่ได้แล้วมันมาเบียร์ตาหนูมึงเคยกว้างมาภาษาอังกฤษแค้นได้เปลว่าร้อยแค้นได้แค้นนี่สามารถได้นี่ตายแค้นได้ก็สามารถตายได้อืมสามารถตายจะจะไปจะตายแค้นได้เลยตั้มผีบ่ได้ตั้มผีล้วงตั้มผีร้อยแค้นได้มึงวางนี่ตั้มแค้นได้ก็นายต้องนะโอ้โหบ่จ้างคิดกับบ่จ้างตายมันคำนู้นลาวะใกล้ๆกันอะไรไอ้ใส่อะไรวะไอ้ใส่ภาษาอังกฤษ eyesight นี่แปลว่าเปลือระยะสายตา eye นี่ตาสายตา sight ขนาดระยะ eyesight ระยะสายตาเรียกจะไปจ้าตาย eyesight บัตรซีใจมึงไม่ต้องบัตรซีนี่ไปกับกูนี่โอ้ไปจ้าตายเดี๋ยวนู่นลาภาษาอังกฤษเคยฟังไหม penisPeanuts, peanut. Play what blue peanut nun. Peanut to torch and it nung. Oh. Bajan kid man. Yaja baja tie. Peanut. One nut lemon money. May all come man kai man peanut lemon. Can I lay a pee pet pet there? Oh, her. King. Let come no lava. Bajan kid. Bonus.โบนัสเลยว่าเปลือเงินพิเศษว้าแต่ถ้าประชาตายโบนัสช่วงประเด็นได้ก็เด็นไม่จบโบนัสมึงโบอย่างแรงโบนัสโอ้อันประชาอังกฤษกับประชาอันมีคำนู่นลามึงเคยกว้างไหมแคชค่ะแคชค่ะไอ้แคชค่านี่เลยว่าเปลือแคชนี่แมวค่านี่รถแคชค่ารถสำหรับแมวเดี๋ยวจะไปจ้าตายเคล็ดขาเดินไม่รอดแล้วมึงเดินก่อนนะกูเคล็ดขาแหละเฮ้ยร้อยเดี๋ยวนู่นเอาไปตั้งกิจเพิร์ชูเพิร์ชูแปลว่าเปลือไปจ้างกิจเพิร์ชูชูก่อนการแสดงเดี๋ยวถ้าไปจ้าตายปลื้มชูปลื้มชูแล้วไม่บายต้องไปห้ามอ๋อปลื้มโจไม่รู้ใจวันนี้เวียนหัวปลื้มโจอ๋อมึงได้ไปประทังกิจไอ้ตัวมึงได้ไปหนึ่งบอกว่าเพิ่มหนึ่งวันสอง two สาม three four four five six six seven seven eight eight nine ten ten eleven one ทริปเอ็ดอะไรวะวันวันเนี่ยแล้วมันวันวันเปลือหนึ่งแปลว่าหนึ่งอะไรภาษาอังกฤษวันถึงหนึ่งท่องตัวอยู่เรียงกันวันวันมันตกแล้วเหลือจ้าทริปจ้องวันแม่ทริปจ้องอะไรวะวันแม่ทริปซ้ำวันสงกรานต์ทริปจีวันวาเลนไทน์ชิมาวันครอบครัวชิบกวันเพเบอร์ได้วันเพเบอร์โอ้ภาษาอังกฤษรูปี

เอ้ยบนตื่นได้แล้วรับตั้งแต่ต้นรายการเลยบนกว่าป้ากลางกำกลางคืนไม่รับไม่นอนนู่นเลยห้าวได้ยินก้าวคลองกันตื่นเติร์ดจ้าบอลพอแล้วไปถ่ายกันหมดแล้วหมดเวลาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตี 5ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
0: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
4: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

อบภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะ

พื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบล นะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกวะคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
0: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
1: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไป ไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชุมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์นะวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์เพาะพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ย ก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทํางานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกองความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่มาใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอยู่นะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้ สามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนตรงนั้น
0: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: ผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากนะครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพอกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วค่อยๆจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้า ก็เลยมีหน่วยงานมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
0: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
0: ่
2: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
0: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
2: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่2ช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือ 50-60 กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น

0: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
1: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเนี่ยเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกองหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรค์หน้าเกาะมากนะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
0: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือซอฟต์พาวเวอร์นราธิวาส
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
5: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

รังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อเตรียมแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

ดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูเลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของ

0: ได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูครบ
1: มองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงแรมของเราอัจฉริยะครับ อาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนนี้ค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทําเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์หลักสูตรอะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพฤกษศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: หลักสูตรพฤกษศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค
0: ่ะ
1: โอ้
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พ
1: ืชศาสตร์แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได
0: ้ตัวนี้ของเลย

0: ค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานิเคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานิเคียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่างๆ
0: ต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซพพลายค
1: ่
0: ะ
1: สวิสแซพพลาย
0: สวิสแซพพลายเนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำไวน์อะไรแบบนี้ค่ะค
1: ่ะน้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: ลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็น่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆ

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่าม
0: ัน
1: เกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เราจัดการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป
0: ็
1: นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร
1: ์อร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัต
0: ไซมัสคัต
1: อย่างดังเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้
0: ค่ะ
1: ข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมๆแล้วก็มีลูกที่มันโตก็มันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่เรากัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้
1: ค่ะ
0: ถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิต
0: อย่างแน่นอน
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะ
1: คะ
0: ถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทร.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องคุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: าจารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาพี่เอาไปลองก่อน
1: คิดว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: นี่เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฝื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
1: ิช
0: ฟิงเกอร์น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาร่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่ายง่าย
0: ค่ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ใช่ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน

0: ่คะ
1: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนึงครับ
0: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะซั่วก็ร้องลาวเขาฟันไว้ก่อนเขาฟันไว้ก่อน
1: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็สั่งทุกที
3: แต่ถ้าใครเพิ่งซัดดับเบิ้ลควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะบ้าว
0: รักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
4: เราต้องแบบมีภูมิต้านทานนะครับสำคัญกว่าที่เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายทางนะครับ
5: อย่างน้อยๆเนี่ยเอ๊ะก่อนว่าที่เราจะโอนไปที่เราคลิกไปเนี่ยมันไปสู่เว็บไหนอะไรหรือว่าใครเป็นคนรับเงินนะคะ
6: มาโทรมาปุ๊บบอกเฮ้ยแป๊บนึงตัดสายทิ้งแล้วรอลงโทรกลับไปถ้าโทรกลับไม่ติดคอนเฟิร์ม 100% เลิกคุยมันจะมาหลอกท่านแน่นอน
7: อยากจะบอกอันนี้เรื่องจริงอย่าลืมไปว่าตอนนี้เขามี AI เปลี่ยนหน้าเราได้หมดเปลี่ยนเสียงอะไรได้หมด
8: ทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ถูกหลอกกว่าวันละ 1,000 คนความเสียหายในภาพรวมปีละกว่า 30,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้น
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
4: ไม่หล่นไม่หล่นหาคนปรึกษาครับ
6: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
9: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
7: คิดก่อนโอนโอนแล้วไม่ได้คืนนะครับ
10: ไม่โลภไม่หล่นนะหาคนปรึกษานะครับ
11: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก
12: ดลิงก์นะครับเท่ากับโอนเงินทิ้ง
13: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: สักวันอาจจะเป็นคุณคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
7: เพราะรีบโอนโจรยิ้ม
6: รีบโอนโจรยิ้มนะ
12: รีบโอนโจรยิ้ม
10: รีบโอนโจรยิ้มทันทีนะ
13: รีบโอนนะโจรยิ้ม
11: รีบโอนเนี่ยโจรยิ้มนะ
8: รีบโอนโจรยิ้มครับ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจรยิ้ม
9: รีบโอนโจรยิ้ม
4: รีบโอนโจรยิ้ม

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา68ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้

0: นี่เป็นบ้านสามหลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป็นว่าเป็นบ้านจีนผสมไทยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรานะครับนอกจากว่าความงดงามของบ้านทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเราจะมีการฝึกร้อยลูกปัดโนรานะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับหรือนิสิตนักศึกษาสามารถจะมาเล่าเรียนได้โดยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านหัตถกรรมโนราเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแหล่งฝึกดนตรีโนราด้วยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสดนตรีโนรานะครับภายในบ้านช่วงแรกซึ่งเป็นอาคารทรงจีนมีเหล่าเต็งนะครับแล้วก็เห็นว่าข้างหน้านั้นก็จะทะลุปลุกปลงไปยังทะเลสาบบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหักศอกรูปตัวเอวนะครับเส้นตรงนะครับนี่คือช่วงที่หนึ่งนะครับนะช่วงที่สอง
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นช่วงที่สองค่ะ
0: ช่วงที่สองก็ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ในการฝึกดนตรีด้วยนะครับฝึกดนตรีฝึกรำแต่ว่าเรามีการเชิดหุ่นพรานนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับนอกจากนี้แล้วบนบ้านเราติ้งนะครับเชิญขึ้นมาได้เลยครับอ
1: ันนี้คือจะอยู่ในช่วงที่สอง
0: นะครับช่วงที่สองนะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนนะที่เราติ้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่สำหรับได้ชมบรรยากาศของครูโนราอีกรูปแบบหนึ่งตรงน
1: ี้
0: ต
1: ร
0: งน
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป็นหลับติ้งคือวังที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านขุนสัมนราโกนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งรำ
1: อาจารย์นั่งตรงนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์หนูก็ต้องนั่ง
0: รำตรงนี้นะครับ
1: หนูก็ซ้อมรำ
0: ตรงนี้ครับเพื่อน
1: ซ้อมรำตรงน
0: ี้นะคะนี่สองคนนั่งดีก็นั่งใกล้ๆเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
1: รอบๆใช่ไหมคะจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
0: ครับเป็นแรงบันดาลใจครับ
1: คร
0: ับอันนี้คือข้างบนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันเรียนรันมาตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะเป็นกริดเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี้เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นก่อนนะครับจากที
1: ่ก็คือในพรานนี้ก็มีความสำค
0: ั
1: ญของการแสดง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลแล้วนอกแต่หากว่ามาเรียนรู้และเกิดชำรุดสุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
1: ก็คือน้องๆที่มาฝึกเรียนที่นี่ก็ต้องซ่อมเป็นได้ด้วย
0: นะครับเพราะว่าเช่นว่านิ้วมันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
1: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล
1: ้
0: วก
1: ็เรา
0: ก็มุมเล็กๆแล้วก็มีงานประติมากรรมนะครับงานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระจุทนจับนางมาพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทร.ซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มา
1: อ
0: มอบไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปก็รินนี้ก็เป็นที่สำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็รินนี้คือฝาบ้านดั้งเดิมนะครับ
1: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
1: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเสิร์ตเหรอคะอาจารย์
0: ทำเสิร์ตหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้คือซ่อมแซม
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
0: ันนี้โครงเสิร์ตที่ทำมาใหม่ครับแต่เราไม่ให้นิสิตนักเรียนคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเสิร์ตโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับให้เห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นที
0: ่ที่
1: สำเร็จรูปแล้วจะไปดูที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเซิร์ตเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นลานด้านหักศอกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้น พอตอนเย็นตอนบ่าย
1: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็ใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
1: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
0: แต่งในห้องนี้นะครับแต่งในห้องเพราะว่ามันจะ
1: มิดชิดหน่อย
0: มิดชิดกับมิดชิด
1: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
0: ใช่ครับในห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งชุดก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เห็นทิวทัศน์ต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
1: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
0: ครับห้องส่วนตัว
1: อาจารย
0: ์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านโน้นได้นะครับ
1: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
0: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
1: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกายคะ
0: ไหลโนราครับ
1: อ๋อตรงไหล
0: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
1: นี่ตรงหาง
0: แล้วนี่ปิ้งสะโพกครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประดับตกแต่ง
1: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเต็มชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับน้องๆ นะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

ครื่องดนตรีโนรานะครับแบบดั้งเดิมก็บรรเลงประกอบในการแสดงโนราในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทำซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดำเนินทำนองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนำทัพนำหมู่นำกลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดและมาบรรเลงผสมผสานในจังหวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะดนตรีแต่ละประเภทขอเชิญรับฟังได้ในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งคลับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนรานดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นอาจจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋าไว้ต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กนั้นถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาครยังเขียวสดคุณทิติวรรณยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจหลุยครับก็ได้ทำหุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินหุ่นละครเล็กของคุณทิติวรรณสาครยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยค่ะตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2 เดือนที่แล้วไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราคราวนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นในเมืองเฉียนจูและใกล้เคียงเมืองเฉียนจูอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนทอยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงและความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2 เดือนครับ2 เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับเนื่องในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
0: ลองเลยค่ะอาจารย
1: ์ต้าเจียฮาวเชี่ยเมียนเวิร์กเกต้าเจียเหยียนช่าง 中文歌来选就听

0: 跳舞，
1: 什么？
0: 来泉州跳舞，看丝绸之路，美丽美丽。แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่า来泉州跳舞，看丝绸之路，美丽美丽。看丝绸之路，美丽美丽。看丝绸之路，美丽美丽。ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเราก็รับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำสามครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
2: ชัดๆครับ
0: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
2: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
0: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนจูเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
2: ชื่นชมเมืองเขา
0: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
2: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
0: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐและก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราและก็ทั้งผู้ช่วยมาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปดได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปดแล้วนะครับท่านจะรับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอกย้ำกันอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าจะไปถามลูกศิษย์อาจารย์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาวชนแล้วก็คนท้องถิ่นที่นู่นนะคะสนใจเรื่องมโนราหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามโนรามีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนท้องถิ่นที่นู่นสำหรับชาวจีนค่ะเพราะฉะนั้นพอมีการแสดงที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้กับชาวจีนให้กับผู้ชมต่างประเทศมันก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะแล้วพออาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ได้ใช้บทกลอนที่เป็นภาษาจีนมันก็จะยิ่งทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วหนูก็ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนภาษาจีนสำเนียงภาษาจีนให้กับอาจารย์ธรรมนิตด้วยค่ะหนูก็ประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความตั้งใจมากในการเรียนสำเนียงภาษาจีนค่ะ

ต่างสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีและนาฏศิลป์โนราคือการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่านาฏศิลป์ไทยก้องกังวานอย่างสง่างามในสายตานานาชาติอย่างยั่งยืน

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล์
1: สามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
3: ก็ feel good
1: อาหารท้องถิ่น
0: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
1: สุดะ
3: ร้อยจังหู้
0: ใครๆก็ใส่ได
1: ้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นที่จะยกระดับศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อบจ.นราธิวาสค่ะเราจะมาพูดถึงแผนของการปฏิบัติงานและการวางแผนงบประมาณของปี2570ว่าคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะก้าวไปด้วยกันกับอบจ.นราธิวาสได้อย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกชาคริตโตนากายอนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพูดคุยค่ะท่านรองคะอยากจะให้ท่านรองได้พูดค่ะว่าแน่นอนว่าปีงบประมาณ2569ผ่านไป2570ก็ต้องผ่านมาทีนี้อยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าวิสัยทัศน์กับทิศทางของปีงบประมาณ2570ค่ะอบจ.นราธิวาสจะมีทิศทางยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับท่านนายกอุเซนยาวาสันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานค่ะมีพี่น้องประชาชนมองการทำงานของเราว่ามีบางเรื่องที่เราบริหารจัดการยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับในเรื่องของที่ประชาชนที่อยู่ในระหว่าง2ชายแดนนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเรานี่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและกลันตันนะครับก็จะมีปัญหาที่โดนพี่น้องประชาชนอยากจะให้เรื่องของแพร่ขนานยนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอบจ.นราธิวาสโดยท่านนายกอุเซนยาวาสันนี่นะครับเรามีแพร่ขนานยนต์บริการพี่น้องประชาชนอยู่เพียงแค่1ลำเท่านั้นเองนะครับทีนี้แพขนานยนต์นี่นะครับเวลาใช้เวลาที่ไม่มีปัญหาเวลาไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาในการซ่อมแซมบำรุงนะฮะแล้วก็1ปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คือต้องเข้าไปตรอ.นะครับถ้าเกิดแพขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคานนะครับต้องยกไปขึ้นคานนะฮะซึ่งเวลายกไปขึ้นคานเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องหยุดบริการนี่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะข้ามมาฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไม่มีเรือจะข้ามเรือจะไม่มีแพขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนักลงทุนที่ค้าขายชายแดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
0: ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขใช่ไหมคะอันนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ
1: ครับผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของการบริหารจัดการปีงบประมาณ2570เนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างบ้างหรืออะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ค่ะ
1: ครับท่านนายกอุเซนยาวาสันนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานี่นะครับก็ปี2569นี้ท่านได้จัดทุนการศึกษานะครับตามระเบียบตามกฎหมายนะฮะทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็อยู่ในคุณสมบัติที่ตามระเบียบที่เปิดเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นปีแรกนะครับของปี2569นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับท่านได้วางรถแมพไว้ว่าอนาคตเนี่ยสนามกีฬาจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือว่าจะครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาในร่มสระว่ายน้ำก็คือมันจะเป็นเฟสไปนะฮะซึ่งท่านได้วางเฟสเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของสนามกีฬาที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายเนี่ยท่านจะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพในปี2570นี
1: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งท่านนายกอุเซนโยฮาซันได้รับการถ่ายโอนภารกิจรพสตจำนวน97แห่งนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะครับที่จะให้ปี70เนี่ยรพสตทั้ง97แห่งนี้นะครับดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคุณภาพนะฮะ
0: ครับแน่นอนว่าถ้าเราจะก้าวไปปี70เราก็คงต้องถามว่าภาพความสำเร็จของปี69ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
1: ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของสนามกีฬานะครับสนามกีฬานี่ก็ทางอบจ.เราหรือท่านนายกก็ได้ดูแลให้พร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสุขภาพด้วยนะครับที่สนามกีฬาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับสนามกีฬานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นมุสลิมนี่ก็จะไม่มีที่ละหมาดแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างคาละหมาดไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าศูนย์ราชการทั้งศูนย์เลยนะครับที่เป็นมุสลิมก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะ

0: คนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางสสสทางอบจนะทว่าโดยกองจับประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุกับ NCD 2ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินขับเคลื่อนภารกิจอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปีแรกนะครับ3ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีนะครับก็จะมีการจัดสรรให้ตามระเบียบวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการขับเคลื่อนนโยบายเราจะเอาทั้งแผนการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี้ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด5โรงเรียนนะครับซ
1: ึ่
0: งท่านนายกอุเซงยาวาซันท่านก็ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรพสตที่จะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของมหกรรมตาดิกานะครับซ
1: ึ่
0: งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาซึ่งท่านนายกก็จัดทุกปีนะครับในเขตจังหวัดนราธิวาสเราโดยมีตาดิกา13อำเภอเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการจัดโครงการให้ดีขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงผู้ชมว่างบประมาณปี2570นี้อบจ.เราจะเดินไปด้วยกันเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็อบจ.นราธิวาสเรานะครับโดยท่านนายกอุเซงยาวาซันนะครับก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยอาศัยกลไกของรพสต97แห่งนะครับที่จะทำให้ภารกิจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีมาตรฐานและก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกีฬาการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเรื่องของสนามกีฬาเพื่อรองรับกีฬาทุกประเภทนะครับจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับตอนเย็นๆก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ที่นำเรียนก็เบื้องต้นมีแค่นี้ครับผมครับ
1: ค่ะมีอะไรฝากบอกถึงคุณผู้ชมบ้างคะกับการทำงานของเราค่ะ
0: ครับก็ทางอบจ.นราธิวาสเรานะครับเราก็จะทำโครงการต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นการทำงานที่ทุ่มเทด้วยกำลังใจด้วยใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพี่น้องประชาชนมีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะแนะนำทางเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าทุกการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดที่มองเห็นก็บอกกล่าวกันได้เรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณแดนนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนแผนนโยบายของอบจ.นราธิวาสว่าในปี2570จะเดินหน้าก้าวไกลกันได้อย่างไรค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับหัวหน้าทวีปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะถ้าเราพูดถึงแผนงบประมาณแน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยแผนงบประมาณก็จะมีแตกต่างกันไปมีทั้งแผนเดิมแล้วก็แผนเพิ่มเติมทีนี้อยากจะทราบว่าภาพรวมค่ะของปีงบประมาณ2570ของอบจ.นราธิวาสเนี่ยเรามีการวางกรอบแนวทางของการจัดสรรแผนยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็ในภาพรวมปีนี้นะครับเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่800ล้านเศษนะครับก็สำหรับในภาพรวมก็ถือว่าครอบคลุมภารกิจงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เราได้จัดสรรลงตามที่ประชาชนได้เสนอแผนเข้ามานะครับ
0: ครับค่ะแล้วในส่วนของหลักสำคัญในการพิจารณาโครงการนะคะว่าโครงการไหนควรได้งบประมาณก่อนหรือโครงการไหนควรได้งบประมาณทีหลังเนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องนี้นะครับเราจะมีแผนพัฒนานะครับซึ่งเราแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่กับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดแต่เราก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการนะครับครับผม
0: ทีนี้พอเราเรียงลำดับโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้งบประมาณที่จัดสรรไปตรงกับปัญหาจริงที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนแผนเพื่อให้ได้มีแผนของแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างอบจ.ก็ถือว่ามีสมาชิกสภานะครับทั้งหมด30ท่านก็ครอบคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผู้ที่เสนอปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นกับที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการนะครับก็ถือว่าเขาเองก็ต้องทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
0: ค่ะแน่นอนว่ามิติของการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการของอบจ.เองเนี่ยอยากจะทราบในมิติของด้านสาธารณูปโภคบ้างค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของถนนการมีน้ำใช้น้ำสะอาดมีน้ำประปาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็คงต้องกลับไปที่ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนานะครับมันจะมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าการประชุมประชาคมในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะนั้นในส่วนของปัญหาที่เสนอเข้ามายังอบจ.เนี่ยครับเราก็จะเรียงลำดับตั้งแต่การประชุมสมาคมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของอบจ.ก็จะเป็นผู้รวบรวมปัญหานะครับโดยเรียงลำดับความสำคัญตามที่ทางประชาคมเขาต้องการนะครับแต่มันสามารถตอบโจทย์เต็มทั้งพื้นที่ได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจจะปีละ1โครงการปีละ2โครงการก็ทยอยไปนะครับเพราะแผนมันจะตั้งไว้ทั้งหมด5ปีนะครับก็ทยอยทำไปตามที่มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดครับผมก็สำหรับในปีที่ผ่านมาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นในส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.เองนะครับแล้วก็ถนนที่ทางอปท.ในพื้นที่นะครับได้ขอสนับสนุนขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนไปนะครับ
0: ครับอีกหนึ่งส่วนค่ะการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรปสต.ค่ะเราจัดสรรงบประมาณตรงตามโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ยังไงบ้างคะ
1: ครับณตอนนี้นะครับเท่าที่สอบถามทางรปสต.ที่เข้ามานะครับรปสต.เองก็รู้สึกประทับใจนะครับที่อบจ.ได้เข้าไปดูแลนะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับงบประมาณของรปสต.เนี่ยครับเราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับจัดสรรตรงตามเป้าหมายที่ทางเราขอไปนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับที่อาจจะในส่วนของกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ครับสมทบเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของงบของรปสต.ก็ได้ครบเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับงบดำเนินงานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงบรายจ่ายอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของครุภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รถฉุกเฉิน

0: นะครับเครื่องมือแพทย์ก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ประชาชนต้องการเช่นกันนะครับ
1: ค่ะณตอนนี้สามารถยกระดับรพสตเข้ามาอยู่ในการดูแลของอบจ.นราธิวาส 100% แล้วหรือยังคะและเยาวชนทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะงบประมาณตรงนี้ค่ะได้ถูกไปใช้
0: เลยแหละครับได้รับการตอบสนองจากครับเราไม่มีโรงเรียนที่รับถ่ายโอนมานะครับแต่ส่วนหนึ่งเรายังมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตนะครับให้กับทางพ่อแม่พี่น้องในประชาชนได้ก็สำหรับด้านการศึกษาก็ในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยครับเลยตั้งงบประมาณขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับครับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราก็มีการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วยงบประมาณตรงนี้เรามีการจัดสรรยังไงคะ
0: ในส่วนของการสนับสนุนหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยที่เขาขอมายังอบจ.ด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันต้องอิงกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะนำเข้าแผนไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตามลำดับความสำคัญแล้วก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างตอนนี้ทางโรงเรียนตาดีกานะครับอบจ.ก็สนับสนุนไปเหมือนกันนะครับก็เป็นหน่วยที่จัดกิจกรรมรวมในระดับจังหวัดให้กับทางโรงเรียนตาดีกาเพราะถือว่าเขาก็มีงบประมาณน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจัดเขาจะจัดในระดับอำเภอก็ต่างคนต่างจัดอบจ.ก็เลยจัดในระดับภาพรวมขึ้นมาก็ทำให้ในส่วนของการได้มาพบปะสร้างเครือข่ายในส่วนของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางโรงเรียนตาดีกาได้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เห็นว่าในการจัดงบประมาณมีแผนอะไรยังไงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีการวางแผนงบประมาณแต่ละปียังไงบ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงบประมาณที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วประเมินยังไงติดตามผลหรือเปล่าอันนี้ทางอบจ.เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สำหรับในเรื่องนี้ก็อยู่ที่กองยุทธศาสตร์เช่นกันนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับซึ่งทําหน้าที่ติดตามนะครับติดตามงบประมาณติดตามโครงการที่ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับก็อาศัยเครือข่ายตามที่ผมได้บอกนะครับขั้นตอนแรกก็คืออาศัยสมาชิกสภานะครับที่จะต้องไปสอบถามมานะครับเราจะมีแบบสอบถามให้นะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของโครงการทุกๆโครงการนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาอบจ.ก็จะนําไปปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับครับแต่กระบวนการติดตามผลมีแน่นอนครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการที่เราวางแผนไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ก็คงไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: บางโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเรากลับมาทบทวนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจ.ทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาขอโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจ.เองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
1: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการไปออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจะทําแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจะทํางบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจะทํางบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสําคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจะทํางบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนอนุมัติว่าโครงการไหนจําเป็นไม่จําเป็นโครงการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอำนาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสำหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ

0: แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่าหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนไปรับบริการที่มันดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนมายังอบจในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากการันตีย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจัดสรรงบประมาณไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับก็สิ่งที่การันตีตรงนี้หากผมมองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราไปทอดแบบสอบถามนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของความพึงพอใจนะครับก็จะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความพึงพอใจในสิ่งที่อบจได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ของอบจนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะกับประเด็นที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอะไรในการขับเคลื่อนงบประมาณในปี2570ของอบจนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านหัวหน้าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: เอาสตรอเบอรี่ไปในแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็ร้องลาวเขาฟันไว้ก่อนเขาฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็จำทุกทีแต่ถ้าใครเพิ่งซัดตัดหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: NBTTV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืน19ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT TV ภูมิภาคทั้ง4สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
4: ตะเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอะอดเลย
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับคาร์บคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
7: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เป้าหมายทางซ้ายหนึ่งนัดอ้อม
1: อ้อม
2: มือทางไปทางไปทางไปเล่นตาม
3: แล้วก็แอบกังวลนิดนึงค่ะว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวเสมอเลยว่าชายแดนภาคใต้อะค่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วก็มีเหตุระเบิดมีเหตุผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติของเราหลังจากที่ได้สมัครแล้วก็ลงมาค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นอย่างภาพข่าวที่ได้ออกทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นเลย
4: หนูคือมีความตั้งใจอยู่แล้วค่ะคืออยากมาปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจแรกความตั้งใจเดียวแล้วก็ความตั้งใจหลักค่ะก็คืออยากลงมาปฏิบัติงานใน3จังหวัดภาคใต้นี้เป็นคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็หนูไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นไม่สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบทางนี้ค่ะแล้วก็อยากมาทำประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า1ครั้งของลมหายใจอะค่ะของชีวิตนี้ก็คืออยากตอบแทนแผ่นดินสักครั้งนึงแค่นั้นเลยค่ะ
5: ทุกทหารผู้หญิงนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไงความอ่อนแอแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วความกลัวอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันได้สัมผัสจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นคือความอดทนค่ะ
6: ความอ่อนโยนในความเข้มแข็งภาพของการฝึกทบทวนของเหล่าทหารพลานหญิงคือส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตัวแทนของความกล้าหาญและความเข้มแข็งในกองทัพไทยที่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับเหล่าทหารพรานชายและนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงหญิงแกร่งแห่งด้านฝั่งไทยชายแดนใต้
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะมาดูบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเหล่าทหารพรานหญิงว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและคอยปกปักรักษาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆทหารพรานหญิงนั้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนั้นค่ะเทียบเท่าเปรียบเสมือนชายไทยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาได้เห็นกันนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งในพื้นที่ผู้ที่คอยอุทิศกายอุทิศใจให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขนั้นเขามีหน้าที่แล้วก็เขาฝึกอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะ
8: บทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงที่นี่นะครับหลักๆเลยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเมืองครับในพื้นที่งานด้านการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนครับที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนงานช่วยเหลือภัยพิบัติงานช่วยเหลือรวมถึงจิตอาสาภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านประชาสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยของกองทัพบกแล้วก็งานเสนาสนเทศคืองานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยเนี่ยให้กับหน่วยทหารเองได้รับทราบครับ
0: นัดออก
2: ออก
0: เ
2: ก่งเบอร์ทางไทยทางไทยเรียนทางทางไ
6: ทยทหารพรานหญิงกรมทหารพรานที่22ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจำนวน4กรมตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่22มิถุนายน2554ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารพรานในกองทัพไทยที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวชายแดนเหล่าสตรีบอบบางเหล่านี้ล้วนได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งความเข้มแข็งด้านร่างกายจิตใจรวมถึงการใช้อาวุธเช่นเดียวกับชายไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความอ่อนโยนในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทำให้เหล่าทหารพรานหญิงมีความสำคัญในการเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมและความสามารถของผู้หญิงในกองทัพที่มีความพร้อมเป็นทัพหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และยืนเคียงข้างชายไทยอย่างภาคภูมิใจและทุกเช้าของแต่ละวันเหล่าทหารพรานหญิงและชายต้องเคารพธงชาติพร้อมกับการฝึกทบทวนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีการเตรียมรับมือได้ทันท่วงที
0: ขวาตั้งตรงตรง
1: เอาตรงแสดงความเคารพธงชาติตรงหน้าวันนี้ครับประเทศไทยรวม
9: และ
1: เน
9: ื้
1: อชาติ ไทย
9: เป็นพระชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยที่ร่วนไม้รักสมัครคิดไทยนิรักสงบ

0: ทะเลิงประเทศจะภัยทวีวิชัยชโย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของฐานพรานหญิงค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฐานพรานหญิงอ่ะถ้าถามว่าฝึกหนักไหมฝึกหนักแล้วถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่วันนี้ค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของทหารพรานหญิงที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22นะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะ
2: แล้วเราได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยกี่ปีละ
3: ตอนนี้6ปีแล้วค่ะ
1: ก็คือว่าเราต้องไม่มาสมัครถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดประกายที่เอาละวะต้องลองดูสักครั้งหนึ่งที่จะลองมาเปลี่ยนดูค่ะ
3: ค่ะความสงสัยค่ะสงสัยว่าแล้วทหารพรานหญิงเนี่ยปกติแล้วเขาทำอะไรแค่เห็นเป็นทหารเขียวลายพรางเขาก็จะมีในส่วนที่เขาทำเป็นงานธุรการงานการเงินแล้วถ้าเราลงมาเนี่ยเราต้องทำอะไรแบบเดียวกันไหมอันนั้นคือเริ่มจากความสงสัยค่ะความสงสัยเลย
1: แล้วก็ได้ไปสมัคร
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่เราไปสมัครอยากจะให้เล่าพี่ซ้อนฟังว่าสมัครยังไงแบบไหนใช้วุฒิอะไรสมัครณตอนนั้น
3: ทหารพรานตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ม.3เลยถ้า6ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ม.6ค่ะแล้วก็ส่วนสูงตั้งแต่155ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปสมัครที่ของหญิงอยู่ส่วนอีสานหญิงก็จะไปสมัครที่ตรงโคราชค่ะไปที่โคราชแล้วก็เข้าไปสมัครที่นู่น
1: แล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเขามีการทดสอบลวดสอบยังไงไหมคะกว่าที่เราจะแบบได้มาเป็น
3: มีการ
1: เขาทำอะไรบ้าง
3: มีการทดสอบร่างกายค่ะมีการทดสอบร่างกายมีการวิ่งมีการดันพื้น
1: ผู้ชายเลย
3: แบบเดียวกันเลยค่ะ
1: แล้วเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าคะ
3: ก็ไม่เคยค่ะ
1: แล้ว
3: ไม่เคยแล้วก็ต้องฝึกค่ะอันนี้ได้ดูคุณสมบัติมาก่อนแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างตอนไปสอบอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะลองดู
1: ก็เลยลองดูแสดงว่าใช้เวลาฝึกตัวเองจากที่ไม่เคยทำฝึกแล้วก็ก่อนมาสอบเนี่ยประมาณระยะเวลา
3: 3-6 เดือนค่ะคือให้เตรียมตัวเพราะว่ามีการคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้ามาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่เขาจะสอบสัมภาษณ
1: ์แล้วพอสอบเข้ามาแล้วพอได้มาเป็นแล้วก็คือจะต้องไปฝึกอีกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: มันแตกต่างไหมจากที่เราฝึกเองแล้วพอได้เรามาเป็นแล้วต้องไปฝึก
3: แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะแบบเดียวกันกับผู้ชายทั้งหมดมีการฝึกการใช้อาวุธเบื้องต้นมีการยิงจริงค่ะการมีการฝึกความอดทนแถวตรงทุกอย่างระเบียบวินัยแบบเดียวกันหมด
1: เอาจริงๆเลยนะลึกๆเลยกลัวไหมเพราะผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเรียบ

0: ร้อยนุ่มนิ่มใช่ไหมแต่นี่จากที่คนไม่เคยไม่เคยฝึกแล้วหนึ่งไม่เคยถืออาวุธ
1: ะ
0: จะต้องมาทำอะไรพวกนี้เรา
1: ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงองแง
0: อ๋อนั่นไง
1: ก็น่าจะเป็นกันทุกคน ค่ะแต่พอได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันต้องยอมรับเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่ามีรุ่นพี่หลายๆท่านที่เขาสมัครเข้ามาก่อนคือก็ยอมรับเลยค่ะจิตใจเขาต้องเสียสละมากๆแล้วก็ต้องอดทนมากๆด้วย
0: ต้องฝึกอยู่ประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่คะถึงพร้อมที่จะลงพื้นที่แล้วล่ะ
1: 30วันค่ะ
0: แค่เดือนเดียวเอง
1: ค่ะ1เดือนทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะฝึกการยิงปืนการใช้อาวุธทุกอย่างเลย
0: แต่เป็น1เดือนที่เรียกได้ว่า
1: เข้มข้นค่ะ
0: สุดๆแล้วพอเราได้ฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ที่ได้มาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22เนี่ยคือจะต้องมาหรือว่าเราเลือกหรือยังไงคะ
1: ทราบอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่3จังหวัด
0: อ๋อหมายความว่าคือทุกคนถ้าไปสมัครในส่วนของ22จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเลยว่า1ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วแหละแล้วกับเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่ออกทางสื่อโซเชียลสื่อทางทีวีทั้งหลายอ่ะ1เลยพี่ต้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะจะต้องหวาดกลัวแน่นอนกับในข่าวเหตุการณ์แต่เนี่ยเรามาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารพรานด้วยจะต้องมาดูแลปกป้องเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนแรกกลัวค่ะกังวลหลายอย่างเหมือนกันก็มีการหาข้อมูลหาอะไรแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่เขาก็บอกว่าลองลงมาดูเผื่อว่าเราจะช่วยหรือว่าจะได้สัมผัสในความสงสัยของเราว่ามันตอบคำถามได้ไห
0: ม
1: ว่ามันเป็นยังไงก็มาทั้งที่ยังกลัวแล้วก็สงสัยนั่นแหละค่ะมาตอบคำถามที่นี
0: ่แต่นี่ก็6ปีแล้วจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างกับวันแรกหรือว่ากับการที่เราได้ดูจากข่าวยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พอเราได้มาถึงเอาช็อตแรกเลยนะที่เราได้มาถึงเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช็อตแรกก็ต้องบอกว่างงค่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเป็นพลเรือนไม่เคยเจอแบบนี้ลงจากรถทหารมาถึงก็ต้องเก็บของเข้านอนที่โรงนอนพร้อมเพื่อนๆก็ยังคิดอยู่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะมันจะมีการเข้าเวรยามเข้าเหมือนกันกับผู้ชายทุกอย่างค่ะมีการเปลี่ยนผัดเวรยามมีการออกการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยที่นี่ความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่เคยเรียนรู้เลยมาถึงก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ
0: แล้วพอได้อยู่ไปเนี่ย6ปีแล้วเป็นยังไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกณตอนนี
1: ้เปลี่ยนไปเลยค่ะ
0: เปลี่ยน
1: ไปเลยถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้งความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะก็คือที่เนี่ยน่ารักแล้วคนที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างอย่างมากเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังมียากจนในพื้นที่เนี่ยต้องการคนที่ต้องมาดูแลพวกผู้ยากไร้เด็กๆหลายคนก็ยังไม่ได้รับการศึกษาคือพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยินรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากเราเลยความแบ่งปันเลื้อเฟื้อยังน่ารักยังสวยงามเพียงแต่ว่าความเจริญก้าวหน้ามันยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ลงไปช่วยในจุดนั้น
2: ความเสียสละของเหล่าทหารพรานหญิงที่มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเหล่าทหารพรานหญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมาจากทางภาคอีสานซึ่งต่างจากบ้านเกิดของทหารพรานหญิงทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมทหารพรานที่22ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสานทำให้ทหารพรานหญิงที่มาประจำการในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแต่สิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าหญิงแกร่งเหล่านี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคอยช่วยเสริมทหารพรานชายในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้งเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของความเป็นหญิงนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนทำให้สามารถเข้าถึงและเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
3: ครับหน่วยทหารพรานกรมทหารพรานที่22เนี่ยครับเป็นกรมทหารพรานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยของกองทัพที่2เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันคือกรมทหารพรานที่21กรมทหารพรานที่23และกรมทหารพรานที่26ครับซึ่งกรมทหารพรานที่22เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาและลงมาปฏิบัติงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะครับตั้งแต่ปี2554ครับเพราะหลักๆในการที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ครับก็เราจะมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเมืองงานด้านกิจการพลเรือนรวมถึงงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะพ่วงไปในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่นี่ด้วยครับให้ได้รับทราบครับก่อนที่จะลงมาที่นี่ครับ

านพันธุ์หญิงที่นี่นะการทำงานจะแตกต่างแน่นอนครับกับสานพันธุ์ชายสานพันธุ์หญิงที่นี่เนี่ยจะทำงานในการปฏิบัติงานเชิงรับครับจะเป็นการสนับสนุนหน่วยในภาพรวมในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงพี่น้องประชาชนสตรีเด็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราไปภารกิจหมอเดินเท้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปพบกลุ่มเปราะบางซึ่งเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นี่รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่นี่ในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจแล้วก็จะได้มีการพูดคุยให้ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกิดความรุนแรง

0: ปีที่ผ่านมามีเหตุระเบิดแล้วก็การยิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยที่โดนลูกหลงน้องเพิ่งจะ3ขวบเองค่ะแล้วก็สะเก็ดระเบิดเจาะไปที่ปอดแต่ไม่สามารถเอาสะเก็ดระเบิดตัวนั้นออกมาได้ซึ่งน้องน่ะออกไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปซื้อขนมแต่พอไปแล้วตัวหญิงเองเนี่ยจะต้องไปทำข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนในพื้นที่เราได้รับผลกระทบยังไงไปเจอน้องน้องยังเล็กอยู่มากค่ะแต่น้องก็ยังสดใสและน้องก็ยังสู้วันที่หญิงเข้าไปจะถามว่ากลัวไม่กลัวค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าความรุนแรงนี้ทำไมเขาต้องเป็นคนได้รับด้วยซ้ำไปค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องได้ประสบมาใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเราแบบไปพูดคุยกับคนที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแน่นอนว่าลูกอยู่ทางนี้พ่อแม่อยู่ทางนู้นแล้วพอเจอเหตุการณ์พอรู้ว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาแบบหายกังวลหายเป็นห่วงตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ในภาพข่าวที่ออกไปก็ต้องยอมรับอะค่ะแน่นอนว่าใครก็ต้องกลัวเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเขานะถ้าเราอยู่ได้เราช่วยเขาได้นะเรายังกลัวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยใครจะช่วยเขาประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วมีไหมที่แบบว่าความรู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วหน้าที่ตรงนี้อยากจะกลับแล้วมีไหม
0: ความรู้สึกไม่อยากทำแล้วก็มันจะมีบางช่วงค่ะที่ว่าเราจะต้องแบบคอยเฝ้าระวังมีการออกงานข้างนอกบ้างกลับมาทำงานข้างในบ้างมีค่ะสภาพร่างกายคนหนึ่งเชื่อว่าคนต้องล้าแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่มันเป็นแค่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ปุ๊บช่วยเขาแค่ขอบคุณนะคะทั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเลยแล้วก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าต้องพูดอะไรได้มากกว่านี้
2: และนี่ก็คือความในใจของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเหล่าทหารพรานหญิงทุกคนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อไป
3: หนูก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เสียสละและอุทิศตนให้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
4: หนูพยายามสอบที่จะลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหนูสอบทั้งหมด4ครั้งแล้วก็คือครั้งสุดท้ายก็เป็นของ22นี่ค่ะที่ได้ลงมาที่นี่ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะก็อยากมาในที่ตรงนี้ค่ะ
2: อีกหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพรานหญิงนั่นก็คือการตั้งด่านตรวจซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้ชายไทยทั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่บางครั้งฝนตกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าวินาทีนั้นนาทีนี้ชั่วโมงไหนหรือวันไหนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกลุ่มคนไม่หวังดีที่อาจเล็ดลอดแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อาจทำให้กลุ่มทหารพรานหญิงผู้ที่คอยทำหน้าที่ด่านหน้าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต่างยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: หมอเดินเท้าทุกย่างก้าวไปทุกที่ที่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บเจ็บป่วยชุดหมอเดินเท้าฐานพรานหญิงและทีมก็พร้อมที่จะไปอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนและสิ่งที่ทหารพรานหญิงทำได้ดีและสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีสามารถทำให้ทหารพรานหญิงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในชุมชนและได้ใจคนในพื้นที่และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆที่เมื่อไหร่พวกเธอได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบสีดำความอ่อนโยนอ่อนหวานก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเธอไม่สามารถรู้เลยว่าจะพบเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่สิ่งที่พวกเธอเหล่านี้รู้และมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบสุขสันติสุขของพื้นที่แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พวกเธอก็ไม่เคยคิดทิ้งบ้านหลังที่สองที่พวกเธอเหล่านี้ได้ตัดสินใจลงมาปฏิบัติหน้าที่และอาศัยอยู่ความเสียสละและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆ เหล่านี้คือเหล่าผู้กล้าแห่งกองทัพบกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขและสันติสุขให้กลับคืนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ปลายด้ามขวานไทยมั่นคงและยืนหยัดต่อไป
1: ผมคิดว่ามันก็เป็นเซลล์นึงที่สำคัญครับที่ทำให้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าการเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งศาสนาครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยโลกาภิวัตน์ของเรามันก็แทบจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าชายหรือหญิงจะต้องทำอะไรได้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงเนี่ยเพศสภาพที่เป็นหญิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้แบบฐานชายได้ทุกอย่าง
2: จริงๆถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวทุกวันแหละค่ะแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะอย่างน้อยพี่ประชาชนนะคะได้เห็นแล้วก็รับรู้ได้อย่างน้อยเขาก็น่าจะไม่ทำอะไรเรานะหนูว่า
3: คุณผู้ชมคะและนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งค่ะผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยเฉพาะทหารพรานหญิงในวันนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่ารีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้นอ่ะ

0: เกาะหลีเป๊ะสวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
1: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
2: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยโดยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
3: ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15หรือ16ตัน
4: ของการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะหลีเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะหลีเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนหลีเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะหลีเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
5: ในเรื่องของไฟป่าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะหลีเป๊ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอาดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอาดังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอาดังมายังเกาะหลีเป๊ะให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะหลีเป๊ะส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่หลีเป๊ะ
0: ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะหลีเป๊ะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ิญใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ไทยน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
3: ่ชุมนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
4: หนูว่าช่วยจุดให้อาม่า
3: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
5: มากลับบ้านกันนะครับ
3: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้า
2: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

นายกสั่งภาคใต้รับมือน้ำท่วมห้ามรอให้เกิดเหตุขณะที่จังหวัดภูเก็ตเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.ปี 2569 โอนครบ 116 ครัวเรือนบรรยากาศวันส่งตายายบุญศาสตร์เดือน10คึกคักชาวพุทธภาคใต้เข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนแห่รับปิ่นโตเจ700บาทอิ่มครบ3มื้อประหยัดค่าครองชีพติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569วันนี้จะเจอกับเรา2คนค่ะดิฉันณัฐยาสายวิริยะและคุณฟาซิยะอภิโลค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมผ่านออนไลน์ได้ทางเพจ NBT South และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเดิมเลยนะคะอย
1: ่
0: างเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีมีประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันรับเสด็จเป็นจำนวนมากค่ะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้แม่บ้านและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในโอกาสนี้นางณัฐธิราขออภัยค่ะนางณัฐธิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารและตำรวจเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความจงรักภักดีค่ะ
1: การเสด็จเยือนของทั้งสองพระองค์นะคะก็สร้างความปลอบปลื้มให้ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งต้องบอกว่ามีประสบกรณิกรนะคะทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสมาเฝ้ารับเสด็จค่ะเช่นเดียวกับชาวพื้นที่ของชาวโอ่งนะคะชาวเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นชาวโรงอ่างในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็มาเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะแล้วก็พร้อมใจกันบอกว่าร้อยรักร้อยดวงใจชาวไทยมุสลิมค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชดีในกรณีที่เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะบรรยากาศที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมจากชุมชนโรงอ่างค่ะพร้อมใจกันออกมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความปลื้มปิติโดยต่างถือธงชาติไทยและธงประจำพระองค์โบกสะบัดต้อนรับขบวนเสด็จอย่างพร้อมเพรียงเนื่องในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโอกาสนี้นางรัตยาเดือราโอประสบกรณิกรที่เดินทางมารอรับเสด็จเปิดเผยถึงความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ครอบครัวที่มาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความปลาบปลื้มใจอย่างใกล้ชิดการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์นับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่พร้อมย้อนความทรงจำว่าในอดีตเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระผ่านปีหลวงณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นความประทับใจที่ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจจนถึงปัจจุบันก่อนจะทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำภาษามาลายูถิ่นค่ะว่าเซอร์มูวอกาลูวันกอโรงอ่างกาเซในหลวงพระราชินีซึ่งมีความ

0: มายว่าประสบกรณิกรจากชุมชนโรงอ่างรักในหลวงและพระราชินี
1: ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญใหญ่ของชาวภาคใต้นะคะนั่นก็คือบุญศาสตร์เดือน10ค่ะเราไปดูกิจกรรมในแต่ละจังหวัดกันนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานประเพณีแห่รำประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนนับหมื่นคนรอชมขบวนแห่รำตลอด2ฝั่งถนนราชดำเนินกว่า3กิโลเมตรบรรยากาศงานประเพณีแห่รำทองคำพระราชทานและการประกวดขบวนรำประจำปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนับหมื่นคนเดินทางมาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของริ้วขบวนแห่รำกิจกรรมสำคัญของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สะท้อนถึงความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งริ้วขบวนแห่รำในปีนี้มีประชาชนมารอชมและส่งเสียงให้กำลังใจตลอด2ฝั่งถนนราชดำเนินระยะทางกว่า3กิโลเมตรสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานพร้อมร่วมการสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอันสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้งานประเพณีแห่รำยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนครศรีธรรมราชอีกด้วยค่ะสำหรับการแห่รำจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับโดยรำประกอบด้วยสิ่งของและขนมเชิงสัญลักษณ์5ชนิดที่สื่อถึงการใช้งานของบรรพบุรุษได้แก่ขนมพองแทนแพพาหนะข้ามแม่น้ำขนมลาแทนเครื่องนุ่งห่มขนมกงแทนเครื่องประดับขนมดีซัมแทนเงินตราใช้สอยและขนมบ้าแทนลูกสะบ้าสำหรับเล่นสนุกพร้อมบรรจุข้าวสารอาหารแห้งพืชผลและของใช้จำเป็นเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ค่ะ
2: บุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะยังมีเวลาให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ไป

0: ที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือภายใต้งานค่ะภายในงานนะคะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยผลการประกวดผู้ที่คว้ามงกุฎนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ได้แก่น้องบุตรนางสาวอัญชิตาสุขสงผู้สมัครหมายเลข4ซึ่งส่งเข้าประกวดโดย KS Loop ร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูนค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมกับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมไปครองนะคะโดยในรอบตอบคำถามค่ะน้องบุตรก็ได้ตอบคำถามอย่างฉาฉานมั่นใจมีข้อมูลเชิงวิชาการประกอบเกี่ยวกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยน้องบุตรกล่าวว่าในฐานะนางสาวนครศรีธรรมราชจะไม่ยอมให้ใครค่ะกล่าวหาว่าเมืองมรดกโลกเป็นเมืองแห่งขยะโดยเด็ดขาดพร้อมนำหลัก 3R Reuse Reduce Recycle และการสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบมาร่วมแก้ปัญหาให้กับจังหวัดด้วยค่ะที่9โดยที่ว่าการอำเภอลานสการ่วมกับวาวาโฮเทลวรัญญาผู้พัฒนาธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับบุญศาสตร์เดือน10ค่ะโดยบรรยากาศวันส่งตายายประเพณีสำคัญในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นวันนี้ที่วัดบุญนารอบอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ร่วมกันจัดพิธีเนื่องในวันส่งตายายโดยมีประชาชนและลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนับพันคนเดินทางมาร่วมทำบุญนำรับอาหารคาวหวานและขนมเดือน10มาถวายพระสงฆ์พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับซึ่งภายในวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้สูงอายุพ่อแม่และลูกหลานหลายช่วงวัยมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาและความผูกพันในครอบครัวสำหรับวันส่งตายายถือเป็นวันสำคัญในประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการระลึกถึงผู้ล่วงลับแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ความรักและความคิดถึงยังคงอยู่ในหัวใจของลูกหลานเสมอค่ะ
0: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศบุญศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้องบอกว่าคึกคักเลยแหละค่ะต้องบอกว่านอกจากจะพาการไปทำบุญแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเชียงเปรตนะคะสนุกส่งท้ายศาสตร์เดือน10เลยค่ะบรรยากาศทำบุญในวันส่งตายายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาอย่างที่วัดสมหวังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนจำนวนมากค่ะต่างพาครอบครัวเดินทางมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและดวงวิญญาณในนรกภูมิที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาเยี่ยมลูกหลานตามความเชื่อดั้งเดิมซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไฮไลท์สำคัญที่สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มในงานค่ะคือพิธีชิงเปรตโดยหลังจากที่พระสงฆ์สวดบทยถาสัพพีและชักสายสินเป็นสัญญาณว่าชาวบ้านนะคะจะต้องพากันกรูเข้าไปแย่งชิงอาหารและขนมที่ตั้งไว้บนลานเปรตนะคะด้วยความเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมค่ะจะได้กุศลแรงทำให้บรรพบุรุษเกิดความสุขใจเมื่อได้เห็นลูกหลานร่วมกันทำบุญอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้นะคะวันส่งตายายถือเป็นวันสำคัญที่สุดของเทศกาลศาสตร์เดือน10เนื่องจากเป็นโอกาสสุดท้ายที่บรรพบุรุษจะได้รับเสบียงบุญก่อนเดินทางกลับสู่ภพภูมิขณะเดียวกันค่ะพิธีชิงเปรตก็ทำหน้าที่เป็นกุศโลบายทางสังคมที่ช่วยหล่อหลอมรวมความรักความผูกพันของเครือญาติที่ได้กลับภูมิลำเนามาพบเจอกันเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างและเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตสืบต่อไปค่ะ
1: เช่นเดียวกับชาวสงขลานะคะที่ร่วมสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10หิ้วปิ่นโตขนมเดือน10เข้าวัดเลียบทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งตายายแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษสืบทอดวิถีวัฒนธรรมชาวใต้ค่ะวันนี้บรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีส่งตายายที่วัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและลูกหลานชาวสงขลาต่างนำปิ่นโตอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติส

0: สืบทอดกันมาอย่างยาวนานภายในวัดมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่องโดยทางวัดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางอาหารตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนาประชาชนต่างนำปิ่นโตอาหารมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมกันทำบุญด้วยความตั้งใจนอกจากนี้หลายครอบครัวยังนำอัฐิหรือรูปถ่ายของบรรพบุรุษมาประกอบพิธีเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการแสดงออกถึงความรักความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับบรรยากาศที่วัดคลองเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็คึกคักไปด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและภาพประทับใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทำบุญและเรียนรู้ประเพณีที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวภาคใต้มาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ยังคงมีความหมายต่อคนรุ่นใหม่ในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้จากบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่คนใต้จากรุ่นสู่รุ่นโดยนายอดิศักดิ์โพธาภินันท์หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมทำบุญเปิดเผยค่ะว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ยังเป็นภาพสะท้อนของความกตัญญูความผูกพันในครอบครัวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวใต้โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเติมสีสันให้ประเพณีเก่าแก่ยังคงมีชีวิตชีวาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากจะได้ร่วมบุญแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครอบครัวเพราะว่าได้เดินทางกลับมาทำบุญกันนะคะคึกคักเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญนะคะเนื่องในเทศกาลบรรษาเดือน10ที่จังหวัดยะลาอย่างที่บอกไปว่าคึกคักมากๆเลยค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะร่วมทำบุญส่งตายายสืบสานประเพณีและความกตัญญูค่ะเช้าวันนี้นะคะลูกหลานชาวยะลาต่างพร้อมใจกันหิ้วปิ่นโตบรรจุอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียนเดินทางเข้าวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมทำบุญบังสุกูลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยวันนี้ถือเป็นวันทำบุญหนสองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าวันส่งตายายค่ะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10แต่ละครอบครัวได้จัดเตรียมอาหารและขนมเป็นชุดนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับนำไปวางไว้ที่ร้านเปตบริเวณกำแพงวัดรวมถึงตามโกฏใส่กระดูกภายในวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิเดิมสำหรับประเพณีวันศาสตร์เดือน10ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพุทธภาคใต้นะคะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยในแต่ละปีจะมีการทำบุญรวม2ครั้งในช่วงเดือน10ครั้งที่1บุญแรกรับตายายตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ก็คือวันที่27กันยายน2569นะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษค่ะรวมถึงผู้ที่ตกอยู่ในอบายภูมิหรือเปรตนะคะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ครั้งที่2ค่ะบุญหลังส่งตายายตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ก็คือวันนี้นะคะ11ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันทำบุญใหญ่เพื่อประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับกลับสู่ภพภูมิเดิมวันนี้ค่ะยังถือเป็นวันรวมญาติพี่น้องซึ่งทำงานต่างถิ่นก็ได้เดินทางกลับมาร่วมทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตาและสร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่วัดคูหาพิมุกหรือว่าวัดถ้ำยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะพุทธศาสนิกชนและลูกหลานชาวตำบลหน้าถ้ำร่วมสืบสานประเพณีบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน10ส่งตายายบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบต.หน้าถ้ำจัดเต็มกิจกรรมตามวิถีประเพณีดั้งเดิมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทีเวทิตาต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตลอดจนอุทิศบุญกุศลเดียวของบนร้านเปรตก็หมดลงอย่างรวดเร็วตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวใต้การได้รับประทานของเหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวขณะที่บางส่วนก็นำของที่ชิงได้กลับไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวภาคใต้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่มีโอกาสไปแย่งชิงขนมบนลานเปรตเนี่ยต้องบอกว่าแลกมาด้วยความสามารถจริงๆนะเพราะบางคนเนี่ยไปแล้วได้ไปแต่ถุงบ้างล่ะได้ไปแต่ต้นผลไม้หรือว่าขนมไม่ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้กับชาวภาคใต้ในช่วงของเดือน10นี้ด้วยนะคะนอกจากเดือน10แล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญเป็นวันที่2ของเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลกินเจนะคะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าปีนี้ยะลาก็ยังคงคึกคักค่ะสำหรับการถือศีลกินเจในการปฏิบัติธรรมของ

0: พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ประจำปี2569ปีนี้ตรงกับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะที่มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาค่ะนายวิสารจิรับผ่าพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพบปะประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีงบประมาณ2570จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลาบริษัทร้านค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ภายในงานค่ะได้จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเวียนเทียนตั้งโรงทานอาหารเจบริการแก่ประชาชนทั่วไปฟรีค่ะวันละ3มื้อจัดพิธีถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์9รูปฝั่งเทศบาลกับประชาชนทำให้เกิดการ
1: ประธานมูลนิธิกวนอิ่มเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าเทศกาลกินเจนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมงานประเพณีท้องถิ่นของเมืองเบตงสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเสน่ห์ที่โดดเด่นทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันภายในงานจะมีการเปิดโรงทานทำอาหารเจให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานวันละ2มื้อได้แก่มื้อเที่ยงเวลา 11:30 น.ถึง 13:30 น.และมื้อเย็นเวลา 17:30 น.ฟรีทั้ง9วันค่ะและยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนปฏิบัติบูชาสืบสานตำนานกินเจสาธิตการทำอาหารเจและการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาของสมาคมต่างๆและในวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะบรรยากาศของเทศกาลกินเจก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะพาไปที่มูลนิธิโรงเจต้าโบเก้งค่ะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนนะคะทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและท่องเที่ยวค่ะร่วมรับประทานอาหารเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะหรือวันชิวอิกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวจากจีนมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและการทำบุญสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานอาจารย์เกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต้าโบเก้งเปิดเผยด้วยนะคะว่าเทศกาลกินเจในปีนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการะเทพเจ้าตั้งแต่เวลา 6:00 น.ทั้งนี้ทางมูลนิธิค่ะได้เริ่มประกอบพิธียกเสาและเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนะคะและจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ตุลาคมเตรียมอาหารเจเพื่อให้พร้อมบริการประชาชนตั้งแต่เวลา6:00 น.ไปจนถึง20:00 น.โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะเข้ารับประทานอาหารเจได้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยไม่มีการแบ่งรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเจบรรจุปิ่นโตสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นให้ประชาชนนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือพิธีบูชาดาวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามคึกคักสาธุชนร่วมถือศีลกินผักแห่รับปิ่นโตเจ700บาทอิ่มครบ3มื้อประหยัดค่าครองชีพงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังคึกคักสาธุชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมแสวงบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติตามประเพณีถือศีลกินผักอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่สมัครใจผูกปิ่นโตกับทางศาลเจ้าต่างทยอยนำปิ่นโตมารับอาหารเจซึ่งปีนี้ยังคงราคาเดิมที่700บาทต่อปิ่นโตรับอาหารเจได้วันละ3มื้อจนถึงวันที่18ตุลาคม2569แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ราคาพืชผักและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีประชาชนร่วมผูกปิ่นโตอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่ไม่ได้ผูกปิ่นโตกับทางศาลเจ้าก็สามารถเข้ามารับประทานอาหารเจภายในโรง

0: ทานได้ทุกวันวันละ3มื้อโดยสามารถบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธาผ่านตู้รับบริจาคของศาลเจ้าได้ไม่กำหนดจำนวนเงินหรือไม่มีเงินก็มาทานอาหารเจฟรีได้เช่นกันค่ะไปดูบรรยากาศที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินเจพร้อมประกอบพิธีสวดมนต์เดินธูปและเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะในห่วงของ9วันนี้ก็สามารถที่จะไปทานเจหรือว่าไปทำบุญกันได้ตามศาลเจ้าต่างๆที่ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยนะคะจังหวัดยะลาของเราก็มีหลายศาลเจ้าเหมือนกันมันทำให้เราเห็นว่าหลายคนก็หันมาทำบุญแล้วก็ทานเจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะ9วันนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารต่างๆมาให้ชมกันต่อค่ะ

ราโชคดีที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเราโชคดีที่ได้อยู่ในสังคมหลากหลายเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

0: ีพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต้องบอกว่าช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนว่าเราจะเจอการกับฝนอย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะสั่งให้ภาคใต้นะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมค่ะห้ามรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะพร้อมในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงสำรองอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นพร้อมกับเดินหน้าในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยบรรยากาศที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกชุกในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงเข้าใจง่ายและประสานการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงให้ประสานด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตประชาชนดูแลผู้ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการเยียวยารัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมขอให้แต่ละจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณซื้อให้ประชาชนเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมที่อยู่อาศัยและชีวิตของคนไทยราว 29.8 ถึง30ล้านครัวเรือนตามเงื่อนไขกรมธรรม์รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ2ล้านบาทค่ะ
1: จากสถานการณ์ทุกภัยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็ยกระดับมาตรการในการรับมือกับทุกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเต็มรูปแบบหลังจากอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนค่ะพื้นที่ภาคใต้นะคะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในห่วงของวันที่9ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายบุญสิทธิ์กลิ่นเกษรหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลาง2คันซึ่งนำมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดค่ะว่าได้จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเช้าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการรับมือในทุกมิติสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภครถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ทั้ง2คันที่ได้รับมามีศักยภาพในการผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ถึงประมาณ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมงในเบื้องต้นค่ะจะสแตนบายไว้ที่ศูนย์กลางจังหวัดยะลาก่อนจะพิจารณาเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือจุดเสี่ยงสำคัญควบคู่ไปกับการประสานงานกับเทศบาลนครยะลาในการเตรียมสนับสนุนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
3: ่ที่ผ่านมาในเรื่องของการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยคิดว่าจังหวัดยะลาพร้อมที่จะรับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับถ้าดูศักยภาพที่ทางปภ.ได้ส่งรถ ผลิตน้ำดื่มซึ่งเอามาประจำที่จังหวัดยะลาเลยนะครับให้ทางจังหวัดยะลามาจำนวน2คันนะครับความเร็วในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็ชั่วโมงละประมาณ 4,000 ลิตรซึ่งผมคิดว่าใน2คันนี้ก็สามารถจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำดื่มนะครับเรามีขวดมาให้ด้วยแล้วก็สามารถผลิตแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่หรือว่ากรณีพี่น้องประชาชนมีถังมีอะไรมาก็สามารถเอามารองรับได้ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตั้ง2คันเนี่ยอาจจะต้องสำรองไว้ที่จังหวัดก่อนหลังจากที่สถานการณ์ถ้ามันจำเป็นเนี่ยก็อาจจะต้องเคลื่อนไปส่วนหนึ่งที่อยู่ไกลจากเขตเมืองไปก็คือทางส่วนอำเภอรามันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยจุดหลักของเราที่จะท่วมก็คือทางแม่น้ำปัตตานีเนี่ยก็จะท่วมในเขตเมืองในส่วนของแม่น้ำสายบุรีหลักก็จะอยู่ที่อำเภอรามันเพราะฉะนั้นทั้ง2จุดเนี้ยก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนมันมีความจำเป็นแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงต้องสแตนบายไว้ที่จังหวัดก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การเตรียมการในเรื่องอุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ขณะเดียวกันค่ะฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมมากนานกว่า30นาทีส่งผลให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรหลายจุดโดยจุดที่น่าห่วงก็คือบริเวณหมู่ที่6ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาซอยข้างมัสยิดตะลกบอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อมีฝนตกหนักส่งผลให้ถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรนายเฝ้าซานกึกก้องชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากและไหลมาอย่างรวดเร็วจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาขุดลอกคูระบายน้ำทั้งสองฝั่งรวมถึงเร่งจัดเก็บขยะที่อุดตันท่อน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นด้านนายซูไฮมิงเตมะก็ระบุว่าประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมานานกว่า2ปีแล้วเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมรับมือโดยเบิกกระสอบทรายมาแล้วกว่า100ใบเพื่อทำคันกั้นน้ำและคาดว่าหากฝนยังตกต่อเนื่องสถานการณ์ปีนี้อาจจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลสเตงนอกก็ได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำและฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาค่ะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงปริมาณฝนตกในระยะนี้ค่ะ
4: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์หรือว่าข่าวสารในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าการแจ้งเตือนใดๆเนี่ยทั้งหมดก็ต้องมาจากการที่ผ่านข่าวกรองมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เป็นผู้สื่อข่าวได้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมเยียวยากันบ้างนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะตามมติของครม.ปี2569ค่ะได้โอนเงินให้ความช่วยเหลือครบทั้ง116ครัวเรือนแล้วนะคะพร้อมกับการลงพื้นที่ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นางสาวดวงพรเฉินบำรุงรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประสานการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประสิทธิ์สินสาวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ติดตามการรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ณชุมชนถนนหลวงพ่อทางนี้จังหวัดภูเก็ตค่ะมีผู้ประสบภัยอำเภอเมืองภูเก็ตผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งสิ้น116ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีครบถ้วนสำหรับขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเดินทางไปลงทะเบียนที่เทศบาลนครภูเก็ตโดยตรงจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองภูเก็ตและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ตตามลำดับก่อนส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัย
2: ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพนมซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้จ่าสิบตำรวจศิวะผาสุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนที่ผ่านหลักเกณฑ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและการลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการพิจารณารับรองความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569จำนวน24จังหวัดรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ
5: ค่ะพามาดูกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหรือว่าอบจ.ยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมมหกรรมพลังรักไร้จอ2026สารพลังนะคะ 3D สู่ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมมหกรรมพลังรักไร้จอ2026สารพลัง 3D สู่ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กประถมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในนามคณะผู้จัดงบผลดำเนินงานแล้วเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ยกย่องครอบครัวและหน่วยงานต้นแบบตลอดจนเชื่อมเครือข่ายให้ร่วมกันขยายผลสู่การสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะสำหรับเด็กประถมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างสมระหว่างการใช้หน้าจอกับการละเล่นการเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดกิจกรรมพลังรักไร้จอเปลี่ยนมือถือเป็นมือแม่ภายใต้แนวคิด 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีโดยนายมุตตามัทธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็กล่าวด้วยนะคะว่างานมหกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแสดงผลงานนะคะนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อ

0: พลังซึ่งสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากครอบครัวของตนเองเมื่อครอบครัวเข้มแข็งเด็กก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยห่างจากจอโทรศัพท์มือถือได้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ

0: ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้ใต้สันติสุข
1: การดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมความสุขที่ชายแดนใต้สร้างได้ด้วยสันติวิธีให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรมยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างบนวิถีพหุวัฒนธรรมมาร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขสู่ชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะมาดูบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในจังหวัดยะลาคึกคักผู้มีสิทธิ์ทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยืนยันภาพรวมเรียบร้อยค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดยะลาตลอดช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่องตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆค่ะโดยนายวิรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยณจุดเลือกตั้งหลายแห่งในพื้นที่นายวีรพัฒน์บุญทริกเปิดเผยถึงภาพรวมการลงพื้นที่ว่าในช่วงเช้าที่ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังและอำเภอรามันภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่1อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันมีพี่น้องฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานและดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศทางนี้จังหวัดยะลาค่ะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 33,535 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น21แห่งทั่วจังหวัดขณะที่ภาพรวมผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมแบ่งเป็นผู้สมัครฝ่ายนายจ้าง71คนและผู้สมัครฝ่ายประกันตน94คนค่ะ
0: มาดูในเรื่องของหมอกควันกันบ้างนะคะโดยบรรยากาศที่เมืองเบตงค่ะมีหมอกควันหนาปกคลุมค่า PM 2.5 ระดับปานกลางถึงกระทบสุขภาพในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะมีหมอกควันหนาในลักษณะท้องฟ้ามัวและถูกปกคลุมด้วยหมอกควันตลอดทั้งวันมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มหรือสีแดงเป็นผลมาจากอนุภาคฝุ่นละอองและควันในชั้นบรรยากาศสะสมตัวหนาแน่นจนไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทางด้านแพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงได้มอบหมายให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมให้คำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM 2.5 และควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงหรืออยู่เป็นเวลานานโดยเฉพาะเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการไอระคายเคืองตาแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรลดการสัมผัสฝุ่นและพบแพทย์สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลารายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

0: โดยค่าฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพและหมั่นสังเกตอาการค่ะ
1: ค่ะหลายพื้นที่ก็ยังแยกไม่ออกว่าหมอกควันหรือว่าฝุ่นหร
0: ือ
1: ว่าหมอกยามเช้
0: า
1: ตื่นเช้าไปเปิดอากาศเปิดประตูปุ๊บสูดเต็มปอดเลยอาจจะไม่ใช่อากาศดีก็ได้นะคะก
0: ็
1: เช็คคุณภาพอากาศกันได้จากแอปแอร์ฟอร์ไทยก็ได้เพื่อที่จะเช็คว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นคุณภาพอากาศประมาณไหนดีสีแดงหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองค่ะมาต่อเนื่องในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างสันติสุขนะคะเช่นเดียวกับเครือข่ายวิถีไทยค่ะได้ผนึกกำลัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ชูแนวทางสังคมนำเศรษฐกิจหนุนหวังดับไฟใต้ภายใน5ปีนะคะพร้อมกับกลาง4เสาหลักกู้วิกฤตชาติค่ะบรรยากาศที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันเครือข่ายวิถีไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดเวทีสาธารณะมหากรรมวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้เปิดพื้นที่ระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและรวบรวมข้อเสนอแนะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตรอบด้านโดยมีแกนนำเครือข่ายและประชาชนจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะนำโดยนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานสถาบันเครือข่ายวิถีไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมสำคัญอาทิปฐกถาพิเศษหัวข้อสารพลังสังคมวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดเพื่อฝ่าข้ามมหาวิกฤตชาติเวทีสารเสวนาอดีตที่สวยงามอนาคตอันสดใสและสุนทรพจน์เยาวชนและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยค่ะนายแพทย์พลเดชเปิดเผยว่าการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์ไฟใต้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานถึง22ปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะแนวทางแก้ไขที่เน้นมิติด้านการทหารและการเมืองพรรคการเมืองอาจไม่ถูกทางมองว่าการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้สงบอย่างแท้จริงนั้นค่ะต้องยึดหลักสังคมนำเศรษฐกิจหนุนและความมั่นคงตามโดยใช้พลังของพลเมืองอิสระและจิตอาสาเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการดับไฟใต้หากใช้แนวทางที่ถูกต้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถยุติความรุนแรงลงได้ในกรอบเวลา5ปีพร้อมข้อเสนอจาก30เวทีทั่วประเทศสู่4เสาหลักทางรอดของชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชน
0: ค่ะมาปิดท้ายด้วยเรื่องของความสะเทือนใจคนกู้ภัยค่ะซึ่งภรรยาของพี่โตฉลามภัยวีรบุรุษลุยน้ำท่วมหาดใหญ่เปิดใจร่ำให้เกือบ1ปีไร้การเยียวยาค่ะผู้สื่อข่าวดาปิยะวันนางกูลภรรยาของนายเชิดพงศ์ปิยะวันนางกูลที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเหลือประชาชนก็ได้พยายามวิ่งเต้นติดตามเรื่องตามหน่วยงานราชการต่างๆแต่กลับได้รับเพียงความว่างเปล่าและความสับสนในขั้นตอนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้คำตอบว่าไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาทั้งที่สามีปฏิบัติหน้าที่ลุยน้ำช่วยประชาชนติดต่อกันหลายวันพักผ่อนเพียงวันละ1ชั่วโมงจนร่างกายรับไม่ไหวค่ะขณะที่เรื่องของการเสนอชื่อยกย่องเป็นพลเมืองดีก็เงียบหายอย่างไร้ความคืบหน้า
1: ค่ะต้องบอกว่าคุณสุนันทาหรือว่านางสุนันทาเนี่ยภรรยาของพี่โตก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าคนดีคนที่ทำความดีเสียสละเงินส่วนตัวเสียสละทั้งชีวิตเพื่อช่วยสังคมแต่พอตายไปกลับถูกมองข้ามถูกระเบียบราชการกีดกันอยากวิงวอนค่ะวิงวอนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันกลับมามองและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวอย่าปล่อยให้ความดีต้องพ่ายแพ้ต่อระบบราชการเช่นนี
0: ้ค่ะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะคะในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่ากางร่มเวลาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอันตรายนะคะอยากให้มีเสื้อกันฝนเตรียมไว้เวลาที่จะเดินใช่ค่ะดีที่สุดเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะจะได้ปลอดภัยและสิ่งสำคัญค่ะเรื่องของสุขภาพถ้าตากฝนแล้วรีบกลับไปอาบน้ำ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: Today robots are no longer confined to the manufacturing lines. They're in healthcare, education, exploration, and even search and rescue. I'm here at King Mongkut's University of Technology to check out one shining example of a rescue robot, Olive, part of the IRAP program.

0: electronic board and basic programming for controller models. And last thing is programming is used for the programming everything that make a robot smarter. We didn't focus in the robot. We focus in the student. We want to make a student that can make a robot something like this every year to pushing a robot to another level.
1: Robots like these, as well as the IRAP program, represent the cutting edge of Thai innovation. Whether that's on the competition floor or in real life application, I'm very excited to see what the new iterations of these will do down the line, saving lives, not just in Thailand, but the rest of the world as well.
2: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
3: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาทางทายในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
4: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
5: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผิดตัดสินใจตายคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู้

อัมไพสัตโธหญิงพิการทางการเคลื่อนไหววัย54ปีชาวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ38ปีจากเหตุประมาททางการแพทย์จนต้องตัดขาทิ้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องอาศัยวีลแชร์และสามล้อคู่ใจในการเดินทางจากสาวโรงงานที่มีรายได้ประจำต้องผันตัวเองมารับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงชีพและปลดหนี้ที่มีอยู่

ว่างเว้นจากงานบ้านงานครัวหน้าบ้านคือมุมประจำของพี่อัมไพที่จะต้องมานั่งฉีกปลากระตักรับจ้าง

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยนั่งอยู่กับพี่อัมไพสัตโทค่ะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพี่อัมไพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อัมไพคะอยากให้พี่อัมไพเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่อัมไพเริ่มเดินไม่ได้ตอนไหนแล้วเกิดจากอะไรคะ
1: ตอนนั้นไปฉีดยาแล้วหมอบอกฉีดยาแล้วมันบวมขึ้นหมดทั้งสองข้างเลย
0: เกิดจากอะไรทำไมเราต้องไปฉีดยาคะ
1: เจ็บหัวแม่เท้าแล้วก็ไปฉีดยามันบวมกันไงบวมขึ้นพี่ทำโรงงานอยู่
0: อ๋อเมื่อก่อนพี่อัมไพทำงานที่โรงงานตอนนั้นพี่อัมไพอายุเท่าไหร
1: ่38
0: โอ้ตอนนั้น38
1: ใช่38ปี51เดือนพฤศจิกาพี่แล้วไปหาหมอก็ฉีดยาฉีดยามาก็นอนที่บ้าน1คืนมันบวมขึ้นหมดเลยมันปมมันโดนน้ำร้อนลวกไงทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตอนเช้าก็กลับไปหาหมออีกครั้งหมอที่ฉีดยาบอกหมอเขาว่าไปโรงพยาบาลเลยเขารักษาไม่ได้แล้วก็บอกแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลพอไปถึงก็จะตัดเลยไงก็พาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วแต่แม่อะไรไม่ยังตัดก่อนก็ขูด
0: เขาบอกว่าอะไรคะทำไมถึง
1: เพราะว่ามันติดเชื้อแม่มันติดเชื้อก็ว่าเพราะมันลามไปหมดแล้วว่ะทั้งล่างเลยหมอบอกนั้นหมอบอก
0: คือให้ผ่าตัดเลย
1: ให้ผ่าตัดขาเลย
0: ทั้งสองข้าง
1: ใช่
0: ตอนนั้นเราบวมทั้งสองข้างเลย
1: บวมทั้งสองข้างเลยพร้อมกัน
0: อ๋อตอนที่
1: ตอนที่
0: ฉีดตอนที่เจ็บข้างเดียวหรือว่าสองข้าง
1: เจ็บข้างเดียว
0: เจ็บข้างเดียวแล้วตอนฉีดอ๋อแล้วตอนฉีด
1: ที่สะโพก
0: ฉีดสะโพกทีนี้อาการบวมมันลามไปทั้ง
1: บวมทั้งสองข้างเลยก็หมอบอกว่ามันติดเชื้อถ้าไม่ตัดเขาว่าหมอบอกว่าจะตายให้เลือกเอาเองจะตายหรือว่าจะอยู
0: ่อ๋อคือตอนนั้นเราต้องเลือกแล้ว
1: ใช่
0: จะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาขาไว้แล้วตอนนั้นพี่อัมไพตัดสินใจยังไงคะ
1: พี่ตัดสินใจตาย
0: ณตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงคะพี่อัมไ
1: พแบบว่าเขาคูณเนื้อมาแล้วไห
0: มตอนนั้นเจ็บไหมตอนที่เขาขูดเรารู้สึกอะไรไหมคะ
1: เจ็บเก็บเยอะเลย
0: ก็เลยตอนนั้นบอกว่าถ้าจะต้องเลือกระหว่างขากับชีวิตขอเอาขาไว้ดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ใช่แต่ญาติก็ไปก็พูดก็ไม่ให้ตัดไงก็ว่าต้องรักษาย
0: ังไงก็จะหาทางรักษาให้ได้แล้วพอตอนนั้นพี่ยังไงยังไงต่อคะเก็บเอาไว้นานแค่ไหนคะก่อนที่จะตัดสินใจ
1: ใกล้ๆเดือนไม่ถึงเดือนวันที่19ไว้วันที่19 19พฤศจิกาตัดสินใจตัดแล้วหมอก็ตัดเลย
0: มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะพี่ไพที่เรายังเอาไว้อยู่เนี่ย
1: ก็เกือบเดือน
0: เกือบเดือนตอนนั้นก็ไปหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้อยู่กับเราให้ได้
1: ใช่ใช
0: ่พอตัดแล้วพี่อัมไพเป็นยังไงบ้าง
1: เจ็ดวันหมอก็ให้ออกเลยมันหายหมดเลยพอตัดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแผลก็ไม่ติดเชื้อไม่อะไรหมอก็ให้ออกเลย
0: แล้วเราพี่อัมไพต้องปรับตัวยังไงพอกลับมาแล้ว
1: ตอนแรกก็ทำใจไม่ได้ร้องทุกวันแต่ว่าคนใกล้ชิดมีกำลังใจดีกำลังใจดีลูกลูกอะไรก็กำลังใจดี
0: ตอนนั้นคือเราอยู่ได้เพราะ
1: กำลังใจ
0: มันยาวนานไหมกว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
1: ได้ใช่
0: แต่กำลังใจลูกๆคนในครอบครัวนี
1: ่ใช่ใช่พ่อแม
0: ่พ่อแม่ด้วยมาให้กำลังใจ
1: ใช่พี่พี่น้องน้องก็มีให้กำลังใจกันเยอะ
0: เราก็เลยมีกำลังใจ
1: ใช่มีกำลังใจจะสู้ไว
0: ้เขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างที่พี่อัมไพ
1: เขาก็พูดแบบนั้นเขาพูดอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานอะไรแบบเนี้ย
0: แต่สาม
1: คนอื่นก็ท้อเพราะว่าอย่าท้ออะไร ก็ตามใจ
0: ทุกวันนี้พี่อัมไพก็ใช้ชีวิต
1: ใช่ตามใจได้
0: การทำนู่นทำนี่เนี่ยงานที่อัมไพทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็เนี่ยทำกับข้าวก็ปอบเหมือนลอตเตอรี่ขายก็ทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นใครอยากซื้อก็โทรมาสั่งว่าเอาเลขอะไร

0: ช่วงที่พี่อัมพัยทุกข์หนักเนี่ยนอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ย
1: ถูกไหมเนาะคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู
0: ้ตอนนั้นเริ่มปรับตัวยังไงพี่อัมพัย
1: ก็พยายามไหมอยากได้ทำเองได้หมดทุกอย่างพยายามโดยจะมานอนอยู่อย่างเดียวไม่ได้พี่คิดแบบนั้น

0: คนบอกช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบครัว
1: ใช่ใช่
0: เป็นการเป็นปลาอะไรครับปลากระตัก
1: ปลากระตักเขาเรียกปลากระตักเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาพาไปจำปลากรอกไ
0: ห
1: มได้จำปลากรอก
2: เราบอกหมดเพราะว่าเขามาถุงสั่งไว้ว่าตอนเย็นเขาจะทุกนั่นเช้าก็บอกเลยเอา10 โลถึง5 โลอย่างนั้นที่บ้านคือบอกหลายหลายคนเหมือนแบบนั้น
0: แล้วอย่างเวลาพี่ก็ไม่เหงา
2: ไม่เหงาก
0: ลับมาบ้าน ก็เราก็จะมา แล้วอย่างตอนนี้ปัญหาสุขภาพของพี่ภัยนี่คือการนั่งนานๆทำให้เป
1: ็นแผลกดทับใช่ก็ทำแผลทุกวัน
0: ทำเองเหรอคะ
1: แฟนทำให
0: ้
1: วันนั้นก็ไปกับแฟนแต่สองคนส่วนมากไปรถกู้ไปเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยรถกู้ไปของเทศบาลเมืองมุ่งงาม
0: ก็จะมาดูแล
1: ใช่ใช่
0: ที
1: ่
0: พิการไป
1: ใช่
0: โรงพยาบาล
1: ใช่ใช่
0: แล้วตอนนี้พี่พายมีหน่วยงานไหนมาคอยสนับสนุนมาช่วยเหลือพี่บ้างคะอ๋อ
1: คือน้องนาราก็จัดการให้เทศบาลเมืองงามมาทำให้ไง
0: ทำมาทำอะไร
2: ทำประตูบ้านทำห้องน้ำเมื่อไหร่ง่ายสะดวกมากขึ้นไม่ต้องนั่นนะ
0: เขามาดูแลพี่อัมพายยังไงบ้างนะคะ
2: ก็ว่าเข้าได้สะดวกไหมแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น
0: พันเพิดอะไรเนี่ยยังต้องใช้
2: เขาเทศบาลให้มา
0: ก็แบ่งเบาตรงนี้ไปได
2: ้ได้พี่ต้องใ
0: ช้เยอะไหมคะพี่อัมพาย
2: ก็เยอะ
0: จริงๆนั่งนานๆเนี่ยนั่งได้นานแค่ไหนคะในแต่ละวันหรือว่าพอเรารู้สึกเจ็บเราก็ไม่แล้ว
2: เราก็หยุดเดี๋ยวถ้าปอกกุ้งมันหยุดไม่ได้ไงที่พี่ไม่ได้ปอกปอกกุ้งถ้ากุ้งไม่หมดเราก็หยุดไม่ได้อันนี้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรตั้งไว้ได้พรุ่งนี้ได้ปอกกุ้งต้องหมดวันต่อวัน

ู่ชีวิตที่ไม่คิดเปลี่ยนใจหรือทอดทิ้งแม้ยามลำบากยากแค้นแต่ยังคงคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาตลอดอย่างพี่อำนาจสัตว์โทที่ว่างเว้นจากการทำประมงก็จะมาเพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

ทียมไปไม่สบายอ่ะก่อนจะตัดขาใช่ไหมเขาว่าถ้าตัดขาแล้วพี่ก็จะทิ้งเขาไปแต่พี่ว่าพี่ไม่ทิ้งหรอกอยู่กันไปจนตายนั่นแหละจนกว่าเขาจะตายไปข้างหนึ่งอะ

ให้กำลังใจดูแลอยากได้อะไรก็หาไม่ไม่คิดว่าก็เป็นผู้พิการนะแต่เวลาลึกๆก็สงสารเขาว่าเออเขาพิการอะไรเงี้ยแต่ธรรมดาไม่คิดว่าเขาจะเป็นพระให้กำลังใจเขาเขาอยากได้อะไรเราพอหาได้ก็หาให้เขาทำอะไรก็ทำให้เขารุ่งขึ้นก็ว่าเออใครนุ่มแบบทำไปเรื่อยๆก็รับจ้างทั่วไปทำอะไรก็ได้ให้ได้ตังมาเลี้ยงไก่ชนธรรมดาสมเอาลูกขายบ้างถ้าใครมาซื้อก็ขายได้ราคาหน่อยก็ขายก็เลี้ยงไปเรื่อยๆบางครั้งก็ไปลากอวนชายทะเลหาปลาช่วงนี้ไปทุกวันตอนเช้าๆ 5:00 น 4:00 น 5:00 น ลุกขึ้นก็ไปลาก

เมื่อมีแรงเหลืออีกหนึ่งงานที่จะมาจุนเจือครอบครัวคือการรับจ้างแกะกุ้งระยะทางกว่า5 กิโลเมตรที่พี่อัมพายและ3 ล้อคู่ใจต้องไปให้ถึง

การแกะกุ้งในแต่ละครั้งแม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการฉีกปลากระตักเพียงไม่กี่สิบบาทก็ไม่ได้ทำให้พี่อัมไพถอดใจคิดแต่เพียงว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนดีกว่าปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์แต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จจบงานให้ได้ในแต่ละรอบเพราะการแกะกุ้งในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานั่งนานและกุ้งก็มีขนาดเล็กและปริมาณมาก

ก็ทำเลยลองทำทุกอย่างจะอะไรทำหมดในได้เบียร์คือทำเพลินพวกจ่ากับน้องก็ไปล้างไข่จางถึงกระเทศเลยก็มาปอกปลาเลยก็เซ็ตทำกับข้าวเซ็ตก็คือก็มาเนี่ยเนาะมาปอกปรุงกันถึงกับมานั่งกันนุกนุกนี่แหละเนี่ยนั่งกันลุยนี่โรงเรียนเปิดแล้วจ้ะโรงเรียนปิดนั่นเต็มมาในร้านคือถ้าพูดถึงกันคือทำได้หมดอ่ะน้องพ่อเอ็นคือทำได้หมดทุกอย่างแต่เล็กก็คือเล็กมือดีตีนดีก็คือไปทำโรงงานกันมั่งไรทะเนียคืออยากจะทำโรงงานกันครับประทับใจตรงที่ว่าการวานโนเขาสู้ชีวิตนั่นน้องคือน่าเลยเขาผีการ

ก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรทีเนี้ยเขาก็ทำทุกอย่างกับข้าวไรคือว่าทำเองได้เพศนั้นไม่ต้องเสียใจคนนู้คนนี้อยู่แต่เวลาคือไม่บายใจไรก็คือกับมาลาวกันคว้างไรขนาดเลยน้องมันก็มีอ่ะนะคนเราเนี่ยดูแลกันอยู่บนเนี่ยน้องเวลาเจ็บกายไม่บายไรก็เวลาไปโรงพยาบาลไรก็คือกับไปแล่ไปคว้าไรกันบนนี้แล้วน้องให้กำลังใจกับบอกให้สู้แล้วน้องคือสู้เพื่อนๆก็สู้คนเดี๋ยวลำบากว่าเราก็มี

แม้จะไม่ทันตั้งตัวและยอมรับกับความสูญเสียได้แต่หัวใจของหญิงแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยท้อเพราะสิ่งที่ทำให้อัมไพหัวใจแกร่งคือกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว

0: เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรใกล้บ้านแม้หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้าตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่เป็นระยะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีระบบการจัดการมูลสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเรื่องหมูเริ่มไม่หมูคุณตุ้มจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรหลายแห่งในพื้นที่ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจริงบางฟาร์มขาดการทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอมีระบบการกำจัดหรือบำบัดของเสียที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะห่างจากชุมชนไม่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของฟาร์มใช้จุลินทรีย์ CEM ลดกลิ่นเพิ่มความถี่ในการล้างโรงเรือนและปลูกต้นไม้เป็นแนวกันกลิ่นในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนระยะยาวให้ฟาร์มปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐานปิดบ่อพักมูลด้วยพลาสติก PE และเว้นระยะการลงพันธุ์สุกรของแต่ละฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงให้ห่างกันเพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นสะสมพร้อมกันหลายจุดมีการประชุมร่วมกันระหว่างฟาร์มชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างยั่งยืนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติดตามกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงที่พบมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตแม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนก็จะสามารถลดผลกระทบและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได
1: ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดวงตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลย
2: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
1: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและการขับบทกลอนมโนราโดยศิลปิน

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เอ๊ะใครไลน์มา
2: แม่ยุงไลน์มา
1: ฮะยุงไลน์มา
3: ฮะโหช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติ
4: รับทราบปฏิบัติ
3: ใครไลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปริชารักครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่การไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มกันที่ภาคตะวันตกนะครับซึ่งที่ภาคตะวันตกนั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังและก็รับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เพชรบุรีเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้มีน้ำท่วมขังกระทบกับการสัญจรไปมาบริเวณนั้นครับโดยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เกิดฝนโปรยปรายตลอดทั้งคืนนะครับก่อนที่จะมาตกหนักมากขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมขังในหลายๆจุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีกระทบต่อการเดินทางและมีรถยนต์เสียอยู่หลายคันที่อยู่บนถนนจุดที่วิกฤตที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่จุดนั้นเนี่ยมีรายงานว่าพบรถจมน้ำอยู่เกือบมิดคันขณะที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเองนะครับก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1ฟุตคือ30เซนติเมตรรวมถึงที่บนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนเส้นก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังสูงบนผิวการจราจรนะครับทั้งหมดเลยส่งผลให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มฝนเริ่มซาลงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายๆพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังและรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักจนบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กสัญจรได้เพียง1ช่องทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาสาสมัครกู้มูลนิธิกู้ภัยได้เข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับมีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเปิดการจราจรตามปกติได้ภายใน2ชั่วโมงครับ
1: ไปดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้รถของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่อำเภอปักท่อครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนช่วยพระสงฆ์ที่ยังติดค้างอยู่บนต้นไม้อีกหนึ่งรูปครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างฉับพลันในหลายจุดของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปักท่อครับมวลน้ำเชี่ยวกรากมากจนพัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำโดยนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกอบจราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าในอำเภอปักท่อตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากความคืบหน้าทำให้ทราบว่าบนรถเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่8รูปแล้วก็แม่ชี1คนทางกู้ภัยสามารถนำตัวแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์7รูปขึ้นสู่ที่ปลอดภัยได้แล้วเพราะฉะนั้นยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปซึ่งท่านเกาะต้นไม้อยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลือให้ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นั่นน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับน้ำที่ไหลมาจากด้านบนจากอำเภอบางคล้านะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำที่สูงเนี่ยสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับขณะที่ร้านค้าเองต้องเร่งเก็บของเอาไว้บนที่สูงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีน้ำหนุนเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับโดยถนนหลายสายนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยมีน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยล้นเข้าไปท่วมหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจจะทำให้กระแสน้ำนั้นซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายกับสินค้าและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นได้บริเวณถนนถนน ขออภัยนะครับถนนมรุพงศ์ริมแม่น้ำนะครับถนนพาณิชย์หรือถนนร้อยหมอรวมถึงที่ถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองมีน้ำท่วมบริเวณผิวถนนอยู่หลายช่วงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดเนี่ยอาจจะสูงถึง 15-20 เซนติเมตรเลยนะครับทางผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเรานะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่กล้าเปิดร้านเพราะกังวลว่าน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกซึ่งปกติน้ำจะขึ้นในช่วงกลางคืนจนถึงเวลาประมาณ 5-6 โมงเช้าแต่วันนี้นะครับน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของเอาไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรอรับน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้คาดการณ์ว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำบางปะกงนะครับจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากจนส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ด้านกองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญนะครับก็คือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำแล้วก็ติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่ยังมีเรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมบำรุงเดี๋ยวจะนำกลับมาเสริมภารกิจด้วยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทีเดียวโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพานมอเตอร์เวย์เดินเครื่องต่อเนื่องนานกว่า13ชั่วโมงครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับวันนี้กองทัพเรือยังคงเดินเรือเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าพร้อมจะตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยวันนี้มีถึง3รัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่เพื่อไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะครับพร้อมกับมีการได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การจ่ายเงินนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพี

0: ือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับทั้งสิ้น49แห่งเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนได้ยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วและได้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้เร็วที่สุดครับ
1: ส่วนของมหาไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปาจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วย
2: เรื่องเกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
0: ่ส่วนชาวบ้านที่บ้านหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงระบุนะครับว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017นั้นน้ำท่วมสูงจนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ที่ตำบลบางปลาร้าก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงที่อบต.บางปลาร้านะครับนานกว่า10วันแล้วเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนถึงจะสามารถกลับไปที่พักอาศัยได้ครับ
3: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถอหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
4: ส่วนสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านฟลอราวิวที่ซอยสุวินทวงศ์38ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะครับตอนนี้บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านครับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนนี้ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับเพียงแต่ว่าในบางซอยเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะครับ30เซนติเมตรทางนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันหลังจากน้ำท่วมมานานกว่า10วันทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านก็พบว่าประชาชนกำลังเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ขนเอาเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บนะครับเช่นที่นอนเฟอร์นิเจอร์บางจุดเนี่ยทีมข่าวบอกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเพราะมีทั้งขยะและตัวน้ำก็เน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายเยอะครับแล้วการขนย้ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก

0: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
1: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
1: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
0: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: นอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวเรายังได้ไปเจอประชาชนอีกหนึ่งท่านนะครับที่บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วส่วนตัวยังได้รับบาดเจ็บจากการที่ลื่นและตกบันไดทําให้การทําความสะอาดบ้านเนี่ยยากลําบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องมีการจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้นอกจากนี้ยังมีกังวลเรื่องของปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการครับ
3: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
4: คือขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเยอะมหาศาลมากนะครับคุณผู้ชมลองดูนี่คือตัวเลขข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาสรุปสถานการณ์เก็บขยะชิ้นใหญ่นี่อ้างอิงข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่10ตุลาคมเฉพาะ9ตุลาคมวันเดียวเนี่ยจัดเก็บไป 2,192 ตันครับแต่ถ้าเป็นยอดรวมสะสมตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเก็บไปถึง 7,765 ตันเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าเก็บไป647ตันต่อวันนะครับด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมเข้าไปเสริมที่หนองจอกด้วยรวมของเดิมที่มีอยู่แล้ว3ลำก็จะกลายเป็น4ลำเพื่อจะเร่งสูบน้ำท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดครับ
2: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีเจเศษได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับไปกำชับเรื่องของการจัดทำแผนผังของกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับขณะที่หน่วยงานอย่างทางปภ.ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมลุ่มต่ำของริมคลองกระบี่ใหญ่นะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ด้วยครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุนะครับว่าเครือข่ายอาสาสมัครเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดนั้นเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเดินทางไปที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือศูนย์ EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยทางนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมลำน้ำจึงได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริกและตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ให้ยกสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เสี่ยงพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
4: ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรมชลประทานได้นำจิตอาสาจัดถุงยังชีพ 2,700 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังครับ กรมชลประทานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานชลประทานที่11ร่วมกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานจัดเตรียมถุงยางชีพ 2,700 ชุดที่สถาบันพัฒนาการชลประทานอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับในถุงยางชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านและก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับทางกรมชลประทานยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่กองทัพไทยโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาทวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมและวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังที่เขตลาดกระบังซึ่งให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรวมถึงกองทัพไทยยังประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนหลังประสบอุทกภัยด้วยครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: นายไกราลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบรัฐบาลโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้สำหรับการหารือข้อราชการระหว่างกันนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570รวมทั้งเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านทั้งความร่วมมือด้านการทหารซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในภารกิจรักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพในติมอร์เลสเตระหว่างปี2542ถึง2545รวมทั้งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยไปยังติมอร์เลสเตขณะที่ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและจะเร่งสรุปความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศปูทางสู่การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและกรุงดิลลีในอนาคตอันใกล้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดำริแก่โรงเรียน6แห่งในติมอร์เลสเตเพื่อส่งเสริมโภชนาการสุขภาพและคุณภาพของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติมอร์เลสเตอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสนับสนุนติมอร์เลสเตให้สามารถบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2572ต่อจากไทยในปี2571ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการร่วมสำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตและการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตโดยจะมีการติดตามผลักดันผลการหารือสู่การปฏิบัติจริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ช่วงนี้มาอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Early Retire ข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตอนนี้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วครับยังติดอยู่ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ต้องรอกระทรวงการคลังสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรองนายกบอกว่าอยากจะให้ได้มากกว่า12เท่าแล้วก็จะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าหากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมด้วยก็ต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยเป็นต้นซึ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจจะใช้งบกลางจากนั้นพอปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการก็จะลดลงเรื่อยๆครับ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุทั้ง 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศว่าต้องได้มาตรฐานนะครับทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ความปลอดภัยและรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการถ้าเกิดพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดนะครับมีโทษทั้งจำและปรับครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีสภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยทำให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทางนี้นะครับหากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็ยังคงเจออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ซ้อนแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อโคเคนทำให้บุกรวบชายชาวไนจีเรียได้คาห้างดังย่านรัชดาพิเศษงานนี้ยึดของกลางเป็นโคเคนได้มากถึง30เม็ดแล้วก็เงินสดล่อซื้อ 75,000 บาทตรวจสอบแล้วพบว่าคนนี้เดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องครับกำลังเร่งขยายผลล่าเครือข่ายข้ามชาติอย่างต่อเนื่องชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ได้วางแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากชายชาวต่างชาติหลังจากทราบพฤติการว่ามีการลักลอบขายยาให้นักท่องเที่ยวนะครับมีการตกลงซื้อโคเคนกันในราคา 75,000 บาทแล้วก็นัดส่งมอบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านรัชดาภิเษกพอถึงเวลานัดหมายครับนายฮีซอมนามสมมุติอายุ32ปีสัญชาติไนจีเรียก็นำของกลางมาส่งมอบเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพอตรวจค้นก็เจอเงินสดตรงตามเลขธนบัตรที่ล่อซื้อไว้นะครับแล้วก็ยึดของกลางเป็นโคเคนพันเทปกาวรวม30เม็ดน้ำหนัก 22.39 กรัมพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าชายคนนี้เดินทางเข้าไทยผ่านด่านสุวรรณภูมิวีซ่าก็ยังไม่หมดอายุครับเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาจากเพื่อนร่วมชาติเอามาปล่อยขายต่อตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนโดยผิดกฎหมายและเตรียมขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ
2: จากเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดมากันที่เรื่องของการปราบปรามของเถื่อนกันบ้างนะครับโดยทางศุลกากรช่องจอมได้ลอบขนบุหรี่เถื่อนและปลอมนะครับผ่านทางช่องทางไปรษณีย์โดยสามารถยึดของกลางได้กว่า 10,000 แท่งโดยภาพที่คุณผู้ชมจะพาไปเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมของกลางนะครับที่ศุลกากรช่องจอมเนี่ยได้ร่วมกับไปรษณีย์นครราชสีมาสามารถตรวจยึดมาได้กว่า 10,000 แท่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่านายแน่มากโดยการวางแผนร่วมมือและจัดวางกำลังป้องกันและสกัดกั้นขบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนผ่านทางช่องทางไปรษณีย์พร้อมกับได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องเอ็กซเรย์รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบในการขนส่งสินค้าซึ่งของกลางส่วนใหญ่นะครับถูกส่งมาจากชายแดนแถวภาคใต้นะครับก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนที่อาจจะโดนหลอกลวงให้หลงเชื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางนี้นะครับจากสถิติ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุหรี่เถื่อนและปลอมได้กว่า 30,000 แท่งมูลค่าราว30ล้านบาทซึ่งจากการประเมินของสมาคมการค้ายาสูบไทยพบนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลข

0: บัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจในวันที่13ตุลาคม2569เวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินหรืออาคารนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญครับว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมเพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
1: ต่อเนื่องกันที่งานใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงที่มีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเดินทางแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมกับวางแผนเดินทางล่วงหน้าครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมกับแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดพร้อมกับตรวจสอบเรื่องของการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่บริเวณพระราม4ด้วย
0: ด้านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าความพร้อมมีเต็มกำลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรสำหรับการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถของผู้นำประเทศก็ให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้สะสมยืนยันว่าเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากว่ามีความจำเป็นก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมด้วยโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์ รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการถือศีลกินผักนะครับที่ช่วยให้เทศกาลกินเจในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นคึกคักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการสะท้อนปัญหาราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ครับโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับได้เดินทางมาทั้งทำบุญและรับประทานอาหารเจที่ศาลใต้ฮ่องกงหรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายประสงค์สุขนิวาสประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเจซึ่งทางมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อคือช่วงระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วันโดยได้เพิ่มอาหารเจเป็น800ชุดเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับอาหารสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญและการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลอันเป็นมงคลนี้ด้วยส่วนบรรยากาศการถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลเจของจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ราคาผักค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักที่เป็นประเภทผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนอกจากเพราะความต้องการที่มากกว่าปกติแล้วยังเกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสำคัญอย่างเจ้าของร้านอาหารเจนะครับที่ถนนระนองยอมรับนะครับว่าราคาผักที่ใช้ปรุงอาหารนั้นปรับขึ้นค่อนข้างมากจนต้องมีการปรับเพิ่มราคาอาหารเฉลี่ย 5-10 บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีส่วนอาหารที่ทำจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆนั้นยังคงราคาเดิมไว้ครับ
2: ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับใช่อย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่สิบบาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139บาทผักบุ้งจีนนะคะขายพื้นใหญ่3กิโล300กว่าบาทต่อถุงใหญ่กะเพราเมื่อวันซืน100บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4 วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำ

ำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมล้นและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและดูแลสุขภาพราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามได้จากรายงานใต้ร่มพระบารมีหน่วยแพทย์พระราชทานสู่สุขภาพที่ดีของชาวปัตตานี
1: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้พระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลสู่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าคือพลังแห่งความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำบุคลากรทางการแพทย์และบริการตรวจรักษาไปสู่ประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถานที่สำคัญทางศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมได้เป็นพื้นที่ให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย
2: ์น้องเขาเพิ่งป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะหาเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไข้ในพระบรมค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินข้ามอย่างเราอะค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ
1: เบื้องหลังการให้บริการแต่ละครั้งคือความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ป่วยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3: สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะในของแพทย์เฉพาะทางต่างๆแล้วก็เครื่องมือการรูปพรรณที่ทันสมัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่และก็พระองค์ท่านให้ดูแลแขนของพระองค์ท่านให้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเราชาวคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาดูแลในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการในครั้งนี้คือจิตอาสา904ที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง
4: สำหรับการภารกิจในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็มีจิตอาสามาร่วมดูแลผู้ป่วยที่จะมาขอรับบริการนะครับโดยเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งหมด12อำเภอนะครับโดยจะรับตั้งแต่รับลงทะเบียนนะครับรับลงทะเบียนจนที่พี่น้องประชาชนมาขอรับบริการนะครับนำเข้าจุดคัดกรองแล้วมาจุดพักคอยเพื่อจะเข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆติดตามคลินิกนะครับสุดท้ายรับยาและก็นำส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับ
1: คุณค่าของหน่วยแพทย์พระราชทานมิได้อยู่เพียงการตรวจรักษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหากยังอยู่ที่การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและการประสานความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงการรักษาความเจ็บป่วยแต่คือการส่งเสริมโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มพาไปดูข้อมูลที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหากครอบครัวกำลังเดือดร้อนสามารถที่จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะชัวหรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจริงค่ะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งสำหรับครอบครัวยากจนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กซึ่งเด็กต้องมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือหากยังอยู่ระหว่างการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนการช่วยเหลือจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดใครที่เข้าเกณฑ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เนปาลครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางนะครับของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำสีสุลีนะครับในเขตกุรคาทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางของแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆล่าสุดนะครับกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในอีกหลายเขตนะครับได้แก่ที่ตานาฮุนจิตตะวันนาวันปารสีตะวันออกและนาวันปารสีตะวันตกโดยพื้นที่เหล่านี้ได้มีการอพยพประชาชนแล้วเช่นเดียวกันโดยมีทหารจากกองทัพและตำรวจลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคล้ายกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าสึนามิช่องเขาฮิมาลัยชายแดนเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,457 คนและยังสูญหายอีกหลายพันคนจนถึงขณะนี้การกู้ภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ยังคงดำเนินการอยู่
1: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านได้ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ครั้งซึ่งได้ทำให้มีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนและนักบินอีก1คนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ส่วนการโจมตีล่าสุดได้ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นผู้คนต้องอพยพออกจากสนามบินมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนล่าสุดสนามบินในเมืองอัดดัมมามใกล้กับอ่าวเปอร์เซียก็ถูกเล็งเป้าหมายด้วยอีก1แห่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากสนามบินเหล่านี้แล้วยังมีสนามบินอื่นๆอีก2แห่งของซาอุดิอาระเบีย

0: ตุที่ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนมีคำเตือนจากสถานทูตชาติตะวันตกในซาอุดิอาระเบียให้พลเมืองของตนเองเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินโดยไม่จำเป็นขณะที่สายการบินหลายแห่งก็ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกไปยังสนามบินคิงคาลิดด้วยโดยอ้างถึงความไม่ปลอดภัยด้านซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้โดยจะตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างสะสมต่อไป
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้อีกทั้งยังได้โวยวายนะครับว่าการสั่งการของเซเลนสกี้ทำให้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระโดยทรัมป์ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกี้ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันรัสเซียแต่การที่เซเลนสกี้ไม่ฟังเขานะครับจึงเห็นได้ว่ายูเครนควรจะเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยมีขึ้นหลังจากที่มีการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2,200,000 บาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้าน
0: อกจากนี้ทรัมป์ยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขาจะแจกเงิน $5,000แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันของเขาคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าเมื่อพรรครีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาจะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทรัมป์ยังคุยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาตนเองทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเปรยว่าสหรัฐควรมีทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรที่เป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาก
1: ลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ได้จัดการเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและยุติการสนับสนุนอิสราเอลในทุกๆด้านซึ่งคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเฉพาะการประท้วงในลอนดอนมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมประชุมต่อต้านปาเลสไตน์ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจในเวลาเดียวกันด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วง2กลุ่มที่เสี่ยงจะปะทะกัน
0: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้โดยผู้ประท้วงอ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านยังได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยถึงในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงด้วย
1: ตำรวจอินเดียได้ปล่อยตัวนายอภิจิตติปเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมกับแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังจากที่

0: ประท้วงมานานหลายสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกและจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันนะครับว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีการคัดชื่อประชาชนออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานครับเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่อ aftershock ที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณคาบสมุทรอาซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ซึ่งนับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมนในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงแผ่นดินไหว
0: ทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐได้รายงานนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซายัสที่ได้พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่ที่บริเวณรัฐอาลาบามาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างซึ่งนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับพายุได้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและกู้ระบบไฟฟ้าที่กระทบต่อครัวเรือนต่างๆราวๆ 800,000 ครัวเรือนและมีรายงานด้วยนะครับว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ยวดยานพาหนะต่างๆได
1: ้คริสตาไพค์วัย50ปีนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วครับหลังจากที่เธอรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนและเมื่อเดินทางถึงเรือนจำก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมายาวนานถึง30ปีและจากนี้เธอจะยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นักโทษรอดชีวิตจากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
0: คุณผู้ชมครับแม่น้ำดานูบที่ไหลพาดผ่าน10ประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้แห้งขอดเป็นประวัติการณ์และแม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีอยู่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลด

0: ลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
1: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนลดลงแล้วนะครับยกเว้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NPT ครับสวัสดีครับมาเช็คสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์เตรียมตัวให้พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ครบจบจากสถานีอากาศ NBT ครับเริ่มต้นสัปดาห์วันพรุ่งนี้ 12-13 ตุลาคมสถานการณ์ฝนยังมีตกหนักอยู่ที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่ทางตอนบนอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับจากนั้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมลากยาวไปจนถึง23ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากนะครับจะตกอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนตอนบนของไทยยังมีฝนบางแห่งแต่ไม่ได้ตกหนักแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มหลังวันที่20ตุลาคมนี้และปีนี้อาจจะไม่ได้หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจจะมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเตือนกันอีกครั้งนะครับคืนนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมยังมีฝนตกเยอะที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่อย่างที่กาญจนบุรีวันนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอีกโดยมีการแจ้งเตือนจากปภ.ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงนะครับระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เพราะลมตะวัน

0: ยังพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางนั่นเองครับรู้ฟ้ารู้อากาศตลอดทั้งสัปดาห์กับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอูครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่เมรัชนกอินทนนท์ได้รองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ครับโดยรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือหนึ่งของรายการและมือ5ของโลกเจอกับเมียบริทเฟลมือ8ของรายการและเป็นมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่ารัชนกสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นทางเมียที่มาดีกว่าครับปิดเกมชนะไป2-0เกม21-17และ21-13ครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปและเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกด้วยของเมียบริทเฟลครับส่วนรัชนกได้รองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ครับทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ของไทยก็ออกเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วครับตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินางโอย่า2026ณเมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมโดยประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนเข้าร่วมแข่งขันโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นนั้นบรรจุแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสครับชิง492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาและล่าสุดนั้นเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาพิการเราจะผลงานดีในทุกครั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจวครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศนะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่เรารู้จักอย่างวีลแชร์เรซซิ่งปิงปองแบดมินตันเทควันโดหรือแม้กระทั่งฟันดาบนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลายช่องทางค่ะ
1: โดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนครับศึกมวยไทย RWS October Fest ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความร้าวใจและเงินโบนัสทะลุ3ล้านบาทครับศึกRWS October Fest Power Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยดุเดือดที่สุดตลอดกาลณเวทีราชดำเนินจบลงอย่างยิ่งใหญ่และเร้าใจแฟนมวยที่สุดนะครับ7คู่มวยสุดมันสร้างสรรค์คุณภาพทำให้ครั้งนี้มีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,475,000 บาทคู่เอกซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นเกมการชกครั้งนี้ตลอด5ยกเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าครับสาดอาวุธเข้าสู้จนสามารถเอาชนะไปได้เอกฉันท์50-45 49-46 49-46รักษาแชมป์ของตัวเองได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสผู้ชนะซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาททางด้านโคกิโอซากิแม้จะแพ้แต่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีซุปเปอร์ไฟท์ทำให้ได้รับโบนัสดูเดือดไป 250,000 บาทครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวที

0: ราชดำเนิน RWS ก็จะมีนัดใหญ่ประวัติศาสตร์ในศึก R81 เตรียมระเบิดความมันให้ได้รับชมกันด้วยนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งทีมสปรินต์ลุยศึกชิงแชมป์โลกเก็บแต้มรุ่นโควต้าโอลิมปิกครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาจักรยานลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวเดินทางไปร่วมแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก2028เนื่องจากเป็นรายการแรกที่จะนำคะแนนสะสมมาจัดอันดับเพื่อคัดเลือกจักรยานลู่ Track Olympic Qualification System ซึ่งนอกจากจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกแล้วสหพันธ์จักรยานนานาชาติจะได้กำหนดการแข่งขันที่จะนำคะแนนที่ได้เป็นคะแนนคัดโอลิมปิกก็คือการแข่งขัน World Cup 3สนามในปี2027ที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดาที่ฮ่องกงและจีนซึ่งทั้ง3สนามจัดการแข่งขันในเดือนเมษายนปีหน้านอกจากนี้ยังมีศึกชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเดือนมกราคมชิงแชมป์เอเชียประเทศอินเดียชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมปิดท้ายด้วยวัวครับ2028อีก3สนามในช่วงต้นปี2571โดยจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกในเดือนเมษายนปี2571ครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
1: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และอุดรธานีเพื่อหากำหนดการแข่งขันใหม่ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติครับจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดแข่งขันภายในปี2570หรือว่าปีหน้าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์กีฬาที่ราชมังคลากีฬาสถานจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนสร้างความกังวลให้กับคนในวงการกีฬาโดยมองว่าการเลื่อนแข่งขันข้ามปีแบบนี้อาจส่งผลกระทบและสะเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนที่อาจอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ประกาศเวลาแข่งขันใหม่ขณะที่กกท.ก็มีการออกทางเลือกว่ากีฬาคัดเลือกระดับภาคนั้นจะยืนยันกำหนดการเดิมนะครับแต่ในส่วนของรอบมหกรรมกีฬาทางด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนและได้นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือครั้งแรกนะครับในวันที่21ตุลาคมนี้ที่กกต.หัวหมากเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อไปครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชนอาร์ตเกมส์ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างที่12ตุลาคมถึง10ธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียนอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ระหว่างที่11ถึง21ธันวาคมที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียครับโดยรายชื่อทั้ง20คนประกอบด้วยผู้สาประตูสศิษย์ประภาสุขเสนหนึ่งละไทยสรหงอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีชนิสตาทารัชชัยแนวรับจิรประภานิ่มรัตนสิงห์นัทมนต์อาจกล้าปฏิตามูลโพพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้วและลลิดาชิมพบุตรริมเส้นเจนจิราบุปผาแสงระวีมีขำศาสิการทองดีน้ำทิพย์นินปานกันธนันกรกัญญาและมุทิตาเสนครามหน้าเป้าดาริกาเพียรไพลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เติ๋นและสุชนาคนักหมายครับโดยนักกีฬาทั้ง20คนก็จะมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการนี้ต่อไปครับนาวิกโยธินเปิดตัวลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ตั้งเป้าคว้าตั๋วเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับสโมสรฟุตบอลนาวิกโยธินเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกพร้อมประกาศเป้าหมายชัดเจนลุ้นคว้าตั๋วเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้โดยมีพลเรือตรีวงศ์ดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยประชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรพร้อมด้วยผู้แทนจากผู้สนับสนุนครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันในแต่ละแบบได้รับการออกแบบสะท้อนตัวตนของสโมสรพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทัพนาวิกโยธินสำหรับการลงสนามสู้ศึกในฤดูกาลใหม่รวมทั้งหมด6แบบนะครับมีชุดแข่งขันฟุตบอลลีก2สีชุดแข่งขันฟุตบอลถ้วย1สีและชุดผู้รักษาประตู3สีพลเรือตรีวงศ์ดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรของนาวิกโยธิน FC กล่าวถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ว่าทีมต้องเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ทางด้านศักยภาพทีมในปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วทุกด้านครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ

ช่วงนี้ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศครับไมเคิลเบรนแนนก็คว้าแชมป์กอล์ฟ PGA ทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ช่วงเวิลด์ทัวร์นอกสหรัฐอเมริการายการเบเคเรนคลาสสิกชิงรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ320ล้านบาทที่สนามกอล์ฟโยโกฮาม่าคันที่ครับเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนแนนมือ33ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่มอีก3อันดับพา68รวม4วัน16อันดับพา268คว้าแชมป์แรกในปีนี้และเป็นแชมป์ PGA ทัวร์รายการที่2ในชีวิตรับเงินรางวัลประมาณ48ล้าน3แสนบาทครับโดยมีคีธมิทเชลมือ76ของโลกและเจคอบบริดแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจบอันดับ2ร่วมทำเพิ่มคนละ3อันดับพารวมเป็น15อันดับพา269แพ้แชมป์สโตรกเดียวเท่านั้นรายการต่อไปจะแข่งขันที่เบอร์มิวดาในรายการบัตเตอร์ฟิลด์เบอร์มิวดาแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมที่สนามพอร์ตรอยัลกอล์ฟคอร์สเขตเซาท์แฮมป์ตันประเทศเบอร์มิวดาครับมาโก้เบเซคี้ก็คว้าแชมป์โมโต GP อินโดนีเซียครั้งปีครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP ในรายการอินโดนีเซียครั้งปีที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในรอบเมนเรสดวลกัน27รอบสนามครับปรากฏว่ามาโก้เบเซคี้นักบิดอิตาเลียนจากทีมอาเพเลียออกสตาร์ทในกริดที่2ไล่แซงราอูเฟเนเดสเจ้าของโพสิชันที่จบรอบที่19นะครับแล้วก็บิดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยสถิติ40นาที46.582วินาทีคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2เป็นเฟรนันเดสชาวสเปนจากทีมแทร็กเฮาส์เวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3คอร์เก้มาตินจากทีมอาพริเลียตามหลัง 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมรุ่นแชมป์โลกในขณะนี้คอร์เก้มาตินกลับมาเป็นที่1ได้ไปตอนนี้355คะแนนครับอันดับ2มาร์คมาเกส353คะแนนและอันดับ3เบเซคี้309คะแนนครับอาตูชาดาวลุ่งฝรั่งเศสชนะเบนเชอร์ตันรองแชมป์ US Open คนล่าสุดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับเทนนิสรายการใหญ่นะครับ ATP Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนนะครับชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเบนเชอร์ตันมือ4ของโลกรองแชมป์ US Open จากสหรัฐอเมริกาพบกับอาตูชาดาวลุ่งวัย21ปีมือ56ของโลกจากฝรั่งเศสคู่นี้เกิดการพลิกล็อกครับดาวรุ่งจากฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป 4S และ25 winners ใช้เวลา2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะ2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับทำให้ชิอาผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนเบนเชอร์ตันก็ตกรอบไปอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ28ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟได้อย่างหนักหน่วงครับแล้วก็ทำไป 10S ใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีหัวชนะอาเดรียงมองนาริโนมือ83ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ4เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอมินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬา

รเชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ช่วงสุดท้ายของข่าวกีฬาครับลิเวอร์พูลก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานแนวรุกคนสำคัญในเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูลอันดับ8นะครับมีอยู่9คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนำของตารางที่ชนะรวด5แมชมี15คะแนนเต็มลงสนามเวลา 22:30 นครับลิเวอร์พูลของอันโตนีอิราโอลาเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บระหว่างพักเบรกทีมชาติอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากมีปัญหาบริเวณต้นขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้เช่นเดียวกับโคดี้กักโปมีการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนอูโก้เอกิติเกตที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมลงสนามครับทำให้อาจต้องใช้งานประเล่บากูล่าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเชริมิชักเก้กองหลังฝรั่งเศสมีสภาพร่างกายดีขึ้นและได้รับการยืนยันว่าจะฟิตพร้อมลงเล่นในแนวรับนะครับนักเตะที่เข้าจะลงสนามของลิเวอร์พูล4231ครับในระบบ4231ก็จะมีอลิซองเบเกอร์เป็นผู้สาประตูกองหลังมีโรนัลอาราโคเชริมิชักเก้เฟอร์จิลฟันไดมิลอสเคอร์เคสกองกลางเมโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์แนวรุกริโอเอ็นกูมาฟอร์เรนเบียสและวิกตอร์มุนยอสหน้าเป้าเป็นบรัดเลย์บักกุลลาครับทางฝั่งซิตี้ของเอโซมาริสกาก็ยืนยันว่าเออร์ลิงฮาเลนไม่ได้เจ็บหนักจากเกมทีมชาติส่วนนิโก้โอเลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บและองตวนเซมิโยซึ่งเจ็บข้อเท้าก็อาการไม่รุนแรงครับต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ฟิลโฟเดนก็ยังคงติดทดแบกครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีจาลุจิดอนารูม่าครับกองหลังมีมาติอุสนูเนสมาเกย์รูเบนดิอาสและยอชโกควาดิโอมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันกับเอนโซเฟนันเดสแนวรุกมีอิเลมานเอนดียายเรอันแชกีเชอร์มิโดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนอีก2คู่ที่จะลงสนามก่อนหน้าครับในเวลา 20:00 นพร้อมกันครับฮาร์ซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวินิซิอุสจูเนียร์ก็กล่าวขอโทษเพื่อร่วมทีมและแฟนบอลเรอัลมาดริดหลังจากโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายเกมที่เฉือนชนะบิจาเรียลครับหลังเกมลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์กำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของทีมแต่ถูกยกเลิกหลังจากเช็ค VR และถูกไล่ออกหลังจากภาพรีเพลย์แสดงเห็นว่าดึงผมของนาธานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นครับซึ่งวินิซุสก็บอกว่าขอโทษทีมขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆครับโดยวินิซุสนั้นลงสนามในนาทีที่52ขณะที่เกมเสมอกัน0-0โดยยานเดียวมองเด้นั้นทำประตูขึ้นนำในอีก10นาทีต่อมาครับจากนั้นวินิซุสก็มีส่วนสำคัญเมื่อเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2นำ2-0ครับแต่ว่าการตรวจสอบ VR แสดงว่าวินิซุสนั้นดึงผมของซาลิบาแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็โดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปด้วยบทลงโทษของวินิซิอุสจะได้การยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่เรอัลมาดริดก็จะเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวก็คือเกมกับเซบีย่า18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมครับคริสเตียโนโรนัลโดก็ถูกสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสสั่งพักงานชั่วคราวหลังจากออกจากแคมป์ทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดเดินออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสชุดเนชั่นส์ลีกในเดือนกันยายนหลังเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์และต่อมาก็พบว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเดนมาร์กในแถลงการณ์โรนัลโดอธิบายภายหลังว่าเขาจากทีมเพราะว่าโค้ชจอร์จเชซุสผิดคำพูด2ครั้งโดยกล่าวหาว่าเขานั้นละเมิดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงครับส่วนแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าการสั่งพักงานชั่วคราวมีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่9ตุลาคมและพวกเขาระบุว่ากรณีนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนครับกฎของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าผู้เล่นคนใดที่ไม่มาปรากฏตัวหรือเดินออกจากสนามระหว่างการทำหน้าที่ในระดับนานาชาติจะต้องถูกแบน1-6 เดือนรวมถึงปรับเงิน

ด้วยโรนัลโดยังยืนยันว่าจะไม่เลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติและยังคงไล่ล่าประตูที่1,000ให้ชิปค้าแข้งต่อไปทำประตูได้146ประตูจากการลงเล่นให้กับโปรตุเกส234นัดซึ่งเป็นเศรษฐีโลกของฟุตบอลชายทั้ง2รายการช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโร2016และเนชั่นส์ลีก2สมัยครับโรนัลโดนั้นเคยพิจารณาที่จะเลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติหลังจากฟุตบอลโลกจบฟุตบอลโลกมาครับแต่ก็เลือกที่จะเล่นต่อและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำประตูที่980ในชิปค้าแข้งในเกมที่อันนาเซอร์นั้นชนะดิริยาคลับไป3ประตูต่อ0ปิดท้ายข่าวกีฬากันที่ Sport of the Day ครับไปชมผลงานของเลโอเมสซี่ซึ่งทำ2ประตูหลังจากที่ลงเล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันก่อนให้กับอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านถล่ม DC ยูไนเต็ด4ประตูต่อ0ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายอยู่ในหมู่บ้านของเมืองปิ่งเม่ยนะครับอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนรายการต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: พี่วันอยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: แล้วแกงแม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
3: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
8: We don't know what they are. It is your ability to read.
9: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
10: แสงไฟแห่งศรัทธา จากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
11: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
12: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
13: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
14: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
15: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่น

0: ด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะ

ของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม

0: และอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,900 เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิ

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมสีครุสิงชภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวจำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการสัตว์สิ้นดินตายของเรานะครับวันนี้ผมอภิชัยลักษณะนิยมขอพาคุณผู้ชมมาชมงานดนตรีของศิลปินตายท่านหนึ่งนะครับซึ่งศิลปินตายท่านนี้มีบทเพลงที่หลายๆคนต้องเคยคุ้นหูเคยผ่านหูนะครับซึ่งบทเพลงเหล่านั้นสะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมแล้วก็ซ่อนเด็กซ่อนเยาวชนให้มีอนาคตที่ดีและเป็นเพลงที่บอกเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มีความหนักแน่นในแบบฉบับของเพลงตายจะเป็นใครนั้นเราไปติดตามในรายการสัตว์สิ้นถิ่นตายของเรา

0: ครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ธีเดชทองอภิชาติแล้วครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับครับแล้ววันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาล่วงลึกกับชีวิตพี่ธีเดชว่าจุดเริ่มต้นพี่ธีเดชในการทําเพลงนี้ทําเพลงมานานแล้วมั้ยครับพี
1: ่ก็ประมาณตอนนี้ก็16ปีครับ
0: 16ปี
1: ครับ16ปี
0: ในเส้นทางดนตรี
1: ครับในเส้นทางดนตรี
0: และตอนแรกเป็นแนวเพลงพันนี้มากพี่เป็นแนวเพลง
1: ก็ตั้งแต่เพลงแรกก็คือซาบังงาความภูเก็ต
2: เขาบอกว่าเศร้าพังงาเขาว่าฟ้าเมืองภูเก็ต
0: คือพี
1: ่ครับครับ
0: หลายคนคือไม่รู้นะครับว่าซาบังงาแล้วซาบภูเก็ตนั่นคือเป็นเพลงของผีนะครับ
1: ครับผม
0: อ๋อนั่นคือเพลงแล้วก็ให้แล้วก็ทำมาตอนนี
1: ้ก็ทำมาต่อเนื่องจนว่ามาถึงบทเพลงไอ้เบานั่น
0: ไอ้เบานั่น
1: ครับ

0: ดังเปี้ยงขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: เปี้ยงเลยนะครับกับเพลงอัลบั้มนั้นแล้วเมื่อแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแต่ละเพลงของพี่นี่คือ
1: เพลงนี้ส่วนมากจะเป็นครูเพลงเขียนอาจารย์ครูเพลงเขียน
0: อ๋อคือ
1: ผมก็เขียนบางเป็นบางบทเพลงครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นทางห้องครูเพลงเขียนให้แล้วก็พี่ก็เขียนเอง
1: ครับผม
0: แล้วเมื่อเพลงที่พี่เขียนเองนี่คือยกตัวอย่างคือเพลงอะไรดิ
1: เสียงกอรีถิ่นดารา

0: แต่เมื่อไอเพลงโม่สะท้อนสังคมเนี่ยพี่คือเราต้องห้าแรงบันดาลใจเป็นเรื่อง
1: ก็คือว่าเราจะบอกจุดขู่เพลงว่าเราต้องการเพลงประมาณนี้ประมาณนี้สะท้อนสังคมเรื่องนี้กับผู้คนรอบข้างเรื่องนี้ประมาณซ่อนไว้ซ่อน
0: ซ่อนเด
1: ็กซ่อนเยาวชนว่าไอตรงนี้มันไม่ดีแต่ทำตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปันนี้ปันนี้ปันนี้นะประมาณว่าครับ
0: แล้วก็เมื่อเอาเพลงโม่นี้มาใส่ดนตรี
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้คือความเราใจความนักแน่น
1: ครับ
0: ความชัดเจนเมื่อเพลงของพี่ทีเดชนี่คือทุกเพลงก็คือมีความนักแน่นนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีเพลงให้กำลังใจชีวิตกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ในเพลงส้นเพลงให้กำลังใจชีวิตนี่เพลงดังๆมี
1: ก็มีบทเพลงความว่าง
0: ใช่พี่
1: ความว่างกับทางเดินชีวิตที่รองครูกับอาจารย์ไข่อ
0: าจารย์ไข่ครับลุก
2: ได้ก็ลุกได้แล้วก็เดินเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่าปล่อยให้ลม
0: พัดก็คือสุดยอดนะพี่นะทางเดินชีวิตนี่คือผมเมื่อเวลาเราทอเมื่อน้องนี่ตัวน้องเองนี
1: ่
0: เวลาเราทอเมื่อผู้ชมทางบ้านทอนะครับบทเพลงโมนี่ก็คือว่าจะไปช่วย
1: ก็ต้องขอบคุณ
0: คร
1: ูเพลงกันนะ
0: ครับ
1: อาจารย์แม็กพวกซอง
0: อาจารย์แม็กพวกซองนะคร
1: ับที่ว่าเขียนเพลงทางเดินชีวิต
0: ทางเดินชีวิตนี่ให้เราก็ได้ฟีดกับอาจารย์ไข่กัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าว่าเป็นเพลงการไล่เพลงก็มีอารี12ปันหน้า
0: อารี12ปันหน้า
1: ครับที่ว่าเขียนเพลงนักรถชายได้ประมาณนี้ครับนักรถชายเพลงขึ้นวัน
0: อ๋อนี่นักแน่นพี่
1: ไอ้
0: น
1: ี่คือว่าแล้วก็เพลงไอ้ท่านควันครับ
0: เขาหัวใจพี
1: ่ครับ
0: เพลงเพลงพวกนี้คือเขาหัวใจพี่นะคือว่าด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของพิธีเดชในการลองคือว่าชัดเจนนี่คนใต้นี่เราม
1: ีไล่กลุ่มเพลงแต่ว่าเอ่ยเจอไม่หมดเพราะลองไล
0: ่แต่ส่วนใหญ่คือทางด้านของพี่ก็ว่าให้ดนตรีที่มันนักแน่นชัดเจน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สะท้อนปัญหาชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ในการที่ว่าเมื่อเด็กควังนี่เหมือนเพลงนี้พวกไอ้สั้นคว้านโม่อะไรพวกนี้คือเป็นการซ่อนเยาวชนไปกัน
1: ครับผมครับผม
0: แล้วมันยากไม่ผิดในการนำเสนอแต่ว่าแต่ละเพลง
1: มันก็ในมุมมองของผมเหมือนนะถ้าว่าผมชอบเพลงสไตล์แบบนี้
0: ครับมันคือว่าพอซิ่งได้เราชอบมันง่าย
1: ครับมันง่าย
0: มันเราไม่ต้องปรับอะไรมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วตั้งแต่ทำเพลงมานี่มีว่าสักไหมหรือ
1: ก็
0: ว่าง
1: มีมั่งกับไอ้มันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: ผม
0: เป็นธรรมดาของชีวิต
1: ครับผมมีมั่ง
0: ก็ชัดแต่ว่า
1: เราก็ต้องผ่านตรงนั้นไปได้ในการทำงาน
0: เพลงปีผ่านมาเนี่ยครับปีในความรู้สึกปีนี่คือว่าเพลงไหนที่พี่ชอบมาที่สุดเลย
1: ถ้าเพลงเดี๋ยวผมชอบก็เพลงแรกในชีวิตผมเลยเพลงเศร้าบางงาฟาภูเก็ต
0: เศร้าบางงาฟาภูเก็ต
1: ครับผม
0: ชัดเจนสุดแล้ว
1: ครับผม
0: และดังเป็นอมตะนะครับเพลงนี
1: ้ครับผม
0: ห้องเพลงใต้นี่ครับนั่น
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อในตอนนี้ผีทำเพลงอย่างมี
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในห้องอัดประมาณ5เพลง
0: 5เพลง
1: ครับผม5เพลง
0: แล้วคิดว่าอีออ
1: ตอนนี้
0: ปีนี้คือว่าปีนี้มีมาไหน
1: ออกปีนี้ประมาณ3เพลงครับ
0: 3เพลง
1: ครับผมกำลังเตรียมตัวในเรื่องราวของงานในห้องอัดอยู่ครับ
0: อ๋อเต็มตัวในงานห้องอัดคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามพีทีเดย์นะครับเพลงใหม
1: ่ครับผม
0: พอีบอกได้ไหมพี่ว่าเป็นเพลงแนวไหนประมาณไหน
1: ครับเป็นเพลงแนวเขาเรียกว่าส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับว่าในครอบครัว
0: ครับ
1: ความรักของลูกซึ่งมีให้เมท้าพอเท้าประมาณว่า
0: อายาตัวชัดเจนแน่นอนนะครับตัวติดตามได
1: ้
0: แล้วเมื่อท้ายติดตามมีให้พี่ทีเด็ดฝากช่องทางมาสกิปกับว่า
1: ก็ฝากด้วยนะครับนะจากทีเด็ดทองอภิชาตินะครับติดตามได้ที่ Facebook ทีเด็ดทองอภิชาตินะแล้วก็แฟนเพจทีเด็ดนะครับแล้วก็ใน TikTokนะครับกระจายชื่อทีเด็ดเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะครับนะแล้วก็ ช่อง YouTube กับนักโทษชาย Channel
0: นะครับนักโทษชาย Channel นี่ก็เพลงดังเหมือนกันนะครับฝากไว้กันนะครับคุณผู้ชมครับ

0: ผู้ชมแล้วเรดิโอ PT เดก็ได้เช็คซาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรดิโอเช็คซาวมันพึ่งบ้างมั้ย
1: ก็โอเคซาวดีซาวดีมากครับ
0: กับผมแล้วเมื่อในการเช็คซาวแต่ละทีนี่พี่เลือกเพลง
1: ผมจะเลือกเพลงชา1เพลงเพื่อไว้มือมิกของผมจะได้ดูความละเอียดของเนื้อเสียง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของผม
0: ครับ
1: แล้วก็อุปกรณ์ดนตรีแต่ละชิ้น
0: ครับผมเอามาชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: คือเพลงชา1เพลง
0: 1เพลงนี่คือคัดเลย
1: ครับ
0: ว่าตรงไหนต้องปรับตรงไหน
1: ครับครับ
0: แล้วเมื่อเดี๋ยวเพลงชาพี
1: ่เช็คกับบทเพลงฉันยังจำไม่ลืม
0: ฉันยังจำไม่ลืม
1: ครับผม
0: แล้วเมื่อเพลงเร็วเพลงกันมากเลย
1: เพลงเร็วเมื่อตะกี้ผมเช็คคือว่าเอาไปเพลงนักๆเลย
0: ครับ
1: ก็คือเพลงเมทาวเ
0: วอร์อ๋อนี่ชัดเจน
1: ครับ
0: เพลงนี้คือว่าเป็นเพลงที่นักแน่นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเมื่อน้องอยากรู้ว่าเมื่อเพลงเมทาวเวอร์นี่พี่คือความเป็นมาในการแต่งเพลงนี้มา
1: เ
0: ป็น
1: คือก็คือยากให้รู้ว่า
0: ครับ
1: สังคมยุคสมัยนี้มันเรื่องราวของย่ามันมาก
0: ครับ
1: มันนำพาเยาวชนแบบนี้เนี่ยครับคือว่าคืออยากซื้อสั้นซื้อให้เห็นว่าไอ้ปันนี้มันไม่ดี
0: ครับ
1: ได้คืออันว่ายาเสพติดมันไม่ดีทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันไม่ดีทุกอย่างเลยเราซื้อมาเป็นบทเพลง
0: นี
1: ้ครับ
0: เมทาวเวอร
1: ์ครับผม
0: คือเหมือนว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เห็นคือความสัมพันธ์ของครอบครัว
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนเผ่าตาเมทาวซ่อน
1: อยู
0: ่ล้านนี่ว่าปันนี้
1: เลยเอายิบยก
0: ครับ
1: คนคือเมทาว
0: ครับ
1: ในการเดี๋ยวว่าอยู่กับลูกอยู่กับล้านด้วยนี
0: ่
1: โดยสิว่าเจ๊ก็เพื่อแอบความสนุกสนานไปในเพลงบ้าง
0: ใช่ครับพี่เพราะว่าเพลงของข้องพีทีเจนะครับกับทุกเพลงที่เป็นเพลงเรื่องนี้ก็ร้อย
1: ครับ
0: เจ๊แล้วว่านักแน่นนักเพลง
1: ครับ
0: และเมื่อเพลงเมทาวเวอร์นี่คือก็ซ่อนเป็นการซ่อนเยาวชนไปในตัวกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สังคมในปัจจุบันนี่คือว่ายาเสพติดมันมานะครับแล้วก
1: ็
0: เป็นสิ่งไม่ดี
1: ครับผม
0: แล้วก็ให้คําว่าเมทาวเหมือนเมทาวมาซ
1: ่
0: อน
1: ใช่ๆๆๆใช่ใช
0: ่ไม่ดีแล้วเมื่อเพลงโอ้นักโทษชายปานนี้พี่คือว่าน
1: ักโทษชายนี่ก
0: ็ความที่ได้
1: ความเป็นมากครับผมก็เอาโจทย์ให
0: ้ครับ
1: ผู้เพลงก็คืออารี12ปันนา
0: อารี12ปันนานะ
1: ครับที่ว่าคนเขียนเพลงนักโทษชายว่าอยากได้เพลงประมาณว่าถ้าเราทำแบบนี้เราก็ต้องติดร่าง
0: ครับ
1: มันถึงพอเราติดร่างปั๊มก็สิ่งที่ตามมามันก็ผลกระทบมันหลายอย่าง
0: ครับ
1: ถ้าบ้านเราหลายอย่างในรู้ในเมียกันว่าหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่แล้วประมาณว่ามันก็มีปัญหาที่ตามมาเยอะแยะ
0: คือคนของการกระทำ
1: ครับครับครับ
0: ถ้าเราทำไม่ดีนะ
1: ครับผม
0: มันพ่นมันไม่ได้แฉตัวเราอย่างเดียว
1: ใช่ๆครับ
0: อย่างส่งไปถึงเมีย
1: รู้ครับผม
0: และคนรอบข้างกัน
1: คนรอบข้างกันครับครับ
0: ถึงว่าได้แต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมา
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเมื่อในแต่ละครั้งที่พี่แสดงเนี่ยครับขึ้นเวทีแสดงเนี่ยครับมีการเรียงเพลย์ลิสต์เพลงผัดพื้นบ้างครับพี่คือว่า
1: ลำ
0: การ
1: ผมจะใช้อารมณ์เข้ามาในการวางสคริปต
0: ์ฟิลลิ่งเลยไปนะ
1: ครับผมจะไม่เขียนสคริปต
0: ์ครับไม่มี
1: ว่าผมต้องร้องเพลงนี่นี่เป็นขั้นเป็นตอนมาผมจะไม่เขียน
0: ครับ
1: ผมเอาอารมณ์ของผม
0: ตามอารมณ์ของเรา
1: ตามอารมณ์ของผมเลยที่จะร้องเพลงอ่ะว่าเพลงในก้นเพลงในลั่งอะไรประมาณนี
0: ้ครับคือว่าจะไม่มีน้อยมาที่มันจะซ้ำ
1: ใช่ใช่
0: เดิมหรือว่า
1: ใช่ใช่ครับ
0: ลิสเดิมอะไรแบบนี้
1: ครับผม
0: ก็คือว่าตามฟิลลิ่งของพิธีเดทเลยนะครับว่า
1: ครับ
0: คือเราขอเห็นเมื่ออารมณ์ตอนนี้อยู่วันนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วต่อด้วยเพลงนี
1: ้ใช่ใช่
0: แล้วเมื่อเพลงที่ว่าพีเล่นแล้วชอบมากๆมีไหมว่า
1: ถ้าเป็นเพลง
0: ไปทีนั่นถือว่าต้องได้ยิบยกขึ้นมาเล่น
1: ถ้าเป็นจังเพลงจังว่าที่เราคาดไม่ได้เลยก็คือว่าในวงของผมตอนนี้ก็จะมีเพลงเมทาวเ
0: วอร์แ
1: ล้วก็ไอ้นุ่มไฟลอยแล้วก็ไอ้เขี้ยวหมูตันไอ้หมูเขี้ยวตัน
0: ไอ้หมูเขี้ยวตันนี่ก็เป็นเพลงนักเพลงนะพี่นะ
1: เพลงนักเพลงครับ
0: ร้อยเพลงนี่เพลงนี้ก็คือว่า
1: ในจังหวะที่ว่าเราปะเพลงยุ่นคือว่าเราต้องขยับจังหวะแล้วนั้นคือว่าเราจะใช้เพลงของเราเป็นส่วนมาก
0: ครับเพราะว่าแนวเพลงของพี่ถือว่าเพลงมันจะเป็นเพลงที่ว่านักแน่นแล้วว่าสามารถเต้นได้กัน
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนอารมณ์ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับพี่แล้วเหมือนเราออกงานคอนเสิร์ตแต่ละทีหรือว่าแสดงดนตรีแต่ละครั้งนี่คือว่ามันมีอุปสรรคบ้างไหม
1: ก็มีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ว่าก็ผมมีทีมงานดี
0: ๆครับ
1: แบ็กอัพมีน้อง
0: ๆ
1: ที่ว่าเดี๋ยวครับที่ว่าก็เป็นงานซึ่งทำให้เรามันการสะดุดในงานมันน้อย
0: เปอร์เซ็นต์น้อย
1: เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยครับ
0: คือการถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดี
1: ครับผม
0: ทีมงานมีคุณภาพก็คือว่า
1: ใช่
0: ทำให้ปัญหามันจะเกิดมันแทบจะไม่เกิด
1: ครับ
0: ครับ
1: น้อยน้อยน้อยมากเลยครับ
0: แล้วเมื่อเพลงไม่น้องได้ยินมาว่าเพลงไม่นี่นะ
1: เพลงไม่นี่
0: มีเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมพี่
1: ครับเพลงเสร็จแล้วครับผม
0: ครับ
1: ก็ว่าจะถ่ายเอ็มวีประมาณกลางเดือนหน้าก
0: ลางเดือนหน้า
1: ครับผมกลางเดือนหน้า
0: เป็นเสร็จก่อนหน้าว่า
1: ก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จแล้วก็คือรอไม่กี่วันก็ออกเลย
0: เผยแพร่เลย
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่คือเพลงอะไร
1: เพลงไม่นี่ชื่อเพลงว่าโลกมันหมุน
0: โลกมันหมุน
1: ครับ
0: เป็นเพลงเกี่ยวกับ
1: ก็เหมือนกับว่าเพลงแนวชีวิตว่าโลกมันหมุนไปเราต้องตามให้ทัน
0: ครับ
1: ว่าเราต้องตามโลกให้ทันเราอย่าหยุดนิ่งในประมาณว่า
0: ครับพอโลกมันหมุนไปเวลามันไม่เคยหยุดนิ่ง
1: ใช่ๆครับ
0: โลกมันพัฒนามันไปทุกวันเราต้องตามโลกให้ทันเผื่อว่าเราเนี่ยเราจะได้ใช้ชีวิต
1: ใช้ประมาณว่าก
0: ็
1: เหมือนกับ
0: ซ่อนชีวิตประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็เหมือนกับซ่อนไปในตัว
0: ว่าซ่อน
1: วันตรงนี้ตอนนี้สังคมมันยุคนี้เราต้องให้ไอ้ทันยุคไอ้ทันถูกรูปแบบเรื่องนี
0: ้
1: ไม่ว่าเล่ห์เหลี่ยมกุลนู่นนี่นั่นเนี่ยประมาณว่า
0: ครับพี
1: ่ครับ
0: เราเผยแพร่คิดว่าก็คือว่าหน้าว่าสิ้นเดือน
1: สิ้นเดือนกุมภาครับผม
0: สิ้นเดือนกุมภา
1: ออกแน่นอนครับ
0: กุมภานี่นะครับ
1: ครับผม
0: ได้แลกันแน่นอน
1: ครับชมได้เลยครับ
0: ทางไหนพี
1: ่ทางช่องนักตัวชาย Channel
0: มาแน
1: ่มาแน่ครับผม
0: แพลตฟอร์มแรกนะครับ
1: ครับผม
0: ใน YouTube
1: ใน YouTube
0: Channel นักโทษชาย
1: Channel ครับ
0: ครับคุณผู้ชมไปติดตามได้นะครับว่าเพลงไม่ของผีทีเดชจะมีความนุกและก็เข้าหัวใจปันปื้อติดตามได้ในช่อง Channel นักโทษชายกับเพลง
1: โลกมันหมุน
0: โลกมันหมุนติดตามได้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ทีเดชได้พักก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่ทีเดชเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทีเดชมากครับที่ให้เกียรติรายการสติ๊กติดตายของเรา
1: ครับผม
0: มาได้สัมภาษณ์พูดคุยถือว่าเป็นกันเองครับขอบคุณมากๆ
1: ครับพี่ทีเดชครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ

เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการแสดงดนตรีของพีทีเดทที่บอกเลยว่านักแน่นร้อยอย่างแรงครับเป็นเอกลักษณ์ของพีทีเดทและรวมไปถึงบทเพลงของพีทีเดทแต่ละบทเพลงถือว่าสะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมรวมไปถึงซ่อนรู้ซ่อนเยาวชนให้มีอนาคตที่ดีและพีทีเดทได้ฟ้าถึงบทเพลงไปแล้วนะครับเพลงใหม่ของพีทีเดทอย่าลืมไปติดตามนะครับคุณผู้ชมในช่องนักโทษชาย Channel หนังช่องแพลตฟอร์ม YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมรายการของเราฝากรายการของเราด้วยนะครับรายการซัดซินทินตายว่าเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับรายการซัดซินทินตายของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านตัวกับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมรายการเร่งจวนจุงกับเกลก็มากันแล้วก็พบกับเราจ้ามคนใดต่างอินวีตี้ปากตายกลองดิจิตอลไม่เล็ก11แล้วก็ไปพบกันทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับ NBT ภาคใต้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงเราสามคนจะมาออกอารวาส ออกอารวาสช่วยกันแลกครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้พวกเรานี่วันนี้มาพบกันจึงทำไรจางชั้นมังไงตัวมึงเรานี่ท่านวะเรานี่ต้านเรานี่ต้านใช่ตัดฟืนจะไปตัดฟืนในป่าถึงจะกำลังใจควานจามต้นไม้ปรากฏว่าควานรุดมือใจมากที่มึงเคยควังมันกูไม่ใจลาวพนันของกูโอ้นี่ต้านมึงไม่เหมือนเผือนไม่เหมือนใช่ตัดกูนั่นแหละป่ากว้านเข้าไปตัดไม้ในป่ากลายกับสระน้ำเฉลียวสระน้ำนั้นมีรุกติวดาดูแลรักษาอยู่แหละแต่ว่าดูจังว่ามันเอาคว้านจามต้นไม้พลาดคว้านหลุดมือไม่คว้านไม่หลุดมือแต่จามพลาดแทนที่จะจามต้นไม้ไปจามเลยจามตัวก็เคยเองโอ้จึงจะเนี่ยไก่กาดผลัดลงไปท่าน้ำมันนะโอ้โอ้มันเตี้ยใจไอ้ใจตัดกุ้นนั้นหนังรองอยู่ริมท่าน้ำมันนะนี่ลบบานก็ไม่ได้แล้วไก่กาดแล้วเมียมดาตายองค์ไหนก็น่าตีใจตัดกุ้นกำลังหนังรองอยู่ซอยเทวดากับปลากดตัวว้าลูกก็เทวดาเออแกได้ยินเสียงร้องแต่ว่ามึงลองใจอะถึงใจแต่คุณลาวให้กว้างถึงถูกกระติว่าดาว่าญาติเจ๊ใจเดี๋ยวแกจะงุ่มลงไปในซะเอาเคยมาให้เองใจแต่คุณมีความหวังนะจนแล้วบ่แรงมันนั่นจบถึงลูกกระติว่าดาลุ่มลงไปในซะอันเลยไปงุ่มหยิบเคยอันเล็กมาอันย้อยดาวตั้มโอ้อันย่อยเต่าตั้มถึงดุกเทวดาว่านี่กล้องรู้ไหมอ่ะเทวากาดลุ้นไปในซาเล็กเดียวจึงใจจัดกุญวาบรัวไอ้ใจจัดกุญนี่มันถือมคนดีนี่มันไม่จ่ายกล้องผมเล็กกว่านี่ไอ้นี่อันย่อยกุญมันไม่จ่ายกล้องผมดุกเทวดาว่าไม่ปลื้มแต่มันนั้นงุ่มไหมคนนี้หยิบมันเล็กเลยหยิบเคยหมอนเหล็กพอหยิบเคยเหล็กจู่ขึ้นตึ้งเทวดาตามเราเลยอันนี้กล้องรู้ไหมอ่ะจึงใจจัดกุญวาบรู้ว่ามันซื้อนะใจจัดกุญนี้มันบอกไม่จ่ายอันนี้เหล็กเกินไปกล้องผมใหญ่กว่านี้หนึ่งป่ะช้ำกล้องเองได้นะที่ลูกกับเทวดามันไม่ปลื้มไม่ปลื้มเดี๋ยวดำไหมไหมลงไปดำงุ่มดำลาวขึ้นมานี่ถือมาอันกระนาดพอดีมือถึงที่นี่ลูกเทวดาตามใจตัดกุ้นเลยว่าอันนี้ใจไม่ต้องใจตัดกุ้นหอบรัวใจตัดกุ้นว่ามันอันนี้แหละมันแล้วของผมจำได้ว่ามีกล้วยแก่เพื่อขันหู้จอมตึงอนัดมีกล้วยนะเจ้าแล้วลูกเทวดานี่นี่ความดีของเจ้าถือว่าเจ้าเป็นคนติดจื่อตรงเป็นคนดีเอาวันนี้แล้วกันเราก็หมอบเคยตั้งสามอันนี้ให้กับเจ้าโอ้ทีนี้ใจตัดกุ้นรำเจ้ใจตัดกุ้นเลยเอาไปปลื้มสามอันเดียวกับเมียเจงยี่ตายแล้วทั้งทีนี้ถึงเทวดาว่าทูนิบูเราให้อันเจ้เป็นเอาให้อันเล็กเป็นให้ทูเอาไปเหี่ยวอันขนาดกลางอันให้ทูป้าไปนอนกับเมียอันย้อยหนึ่งเอาเองไงว่าพาไปทำเลยโอ้ย้อยไอ้ตู้
มึงลาวได้มาจองนี่ต้านลุยนี่ต้านกูก็ลุยมึงเคยว่างเรื่องนู้ยังไงตัวเรื่องใดเรื่องชาดกห้องนี่ต้านชาดกอ๋อนี่ต้านชาดกเอออ่ะไอ้คิงนี่ต้านชาดกก็เมื่อไหร่นู้ไงนั่งมาที่ประเวทันดอนแล้วมันก็เรียกนี่ต้านชาดกนั่นมึงลองลาวดิก้องกูชาดกก้องเตะเลยอ๋อจะดกกองเตะวันนั้นกูไปเก๋แม่งซ้อนแล้วก็ป้าคุณไปเก๋ปู่เก้าวันแล้วก็โดยอันมึงเจอไม้พอไปพบถึงไอ้ยาหลายชาตั้งเป้แล้วต้นชาชุดลูกูลูกตาต้นชาเออชุดลูกูลูกตาถึงวันตัวลาวอ่ะจบแล้วเอาแล้วจบเรือเอาแล้วตัวกูลาวนี่ท่านเฮ้ยนี่ท่านจ่าดกเออเดี๋ยวตาชาสุดหลูหลูตาไปหลูก็ไม่ดกเออดกนี่ตาชาดกจบไปแล้วนู่นมึงมีนี่ตาไล่ราวๆไอ้ตัวกูจะเอาเรื่องดูเรื่องประวัติมาโอนเออทำไมก่อนมาไม่โอนนะทำไมก่อนนั้นมามันเอาได้อย่างเดียวมันไม่รู้จักโอนดีโอ้ยังมีประวัติกันแล้วมึงรู้มาทำไมก่อนที่วัดนั้นเคยเป็นคนตีครั้งเรียกวัดมั่งเน่นมั่งมาจ่ายเมจี้ครับสมัยก่อนเมจี้รับผิดชอบถึงที่นี่เมจี้นี่รับผิดชอบถึงเกณฑ์วันนั้นนั้นเกณฑ์ลงหลุดขึ้นตีครั้งประมาณตีห้าตีที่เหลือเกณฑ์นอนรับลืมและลืมตั้งหน้ากาพลุกโอ้หันประวัติที่มาเดี๋ยวหลุดขึ้นตกใจเลยหน้ากาตีที่รั้วเลยจุดตำตาจีพิษเวลาเกี่ยวออกไปจากองแคบเล่นไปเกี่ยวหลักข้างกันเนี่ยอังกฤษนั่นก็ไม่นุ่งจอยว่าแคบนะถึงห้องหลักข้างสมัยก่อนสมัยโบราณเป็นห้องไม้เป็นเสาไม้ขึ้นไปที่เสามีบันไดไม้ขึ้นไปแต่แล้วชั้นบนสุดนั้นไม่ได้ทำโดยปูนทำโดยร้อยไม้ละแน่งครับไม่ละแม่งที่เป็นจองจองจองจองแม่จี้ไปถึงแกลุกขึ้นแกเล่นขึ้นไปบนห้องกลางถึงตายห้องกลางอันมาวัดอยู่อันปีทิพย์วัตัวอันจังว่าแม่จี้เล่นขึ้นไปข้างบนนั้นในห้องกลางอะไรต่ำจึงปึงปังปึงปังขึ้นไปมามันเล่เลยว่าโอ้ทำร้อยมาตื่นแม่ทิพย์วัตัวอันที่แม่จี้อันขึ้นไปอยู่บนชุดแกห้องกลางอันเนี่ยไปถึงยืนแยกตาวซึ่งหมายละแน่งนี่มันเป็นจองเลยมาก็เอ้ยขึ้นไปเลยมาก็ยืนไปเลยโอ้ยขึ้นไปเลยต้องแม่ที่แกยืนกลางขาตั้งกิ่งในไม่เจอต้องมาตั้งทิพย์ว่าตัวเงินของแม่ที่ไปจังว่าเดี๋ยวก็แม่ที่ตีกั้งเลยเก่งถึงมามันเห็นปลอมๆกันเห็นก้อยเห็นของแม่ที่อันนี้เห็นของแม่ที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็พูดเห็นกองแม่จีย้ายเล้งพอมันเลยมามันไม่ใช่โอนถ้าไม่โอนนะโอ้ซึ่งว่าเพื่อมันว่ามันเนี่ยอู้หูถึงคนเราคิดว่ามาโอนโอ้โอนโปรยเห็นกองแม่จีอู้หูเฮ้ยพอละพอละเอ้ยย่อยนกจัดไอ้โตไอ้โตมาลาวใจยาเหลืองมึงได้เก้าหลบกับเมียดาวไอ้ต้องไอ้ต้อง

แล้วมันยิ้มทั้งทีนี่กูแรงเบาๆแต่มันได้แล้วมันได้ยินเลยกูเตียวแรงมันได้ยินวาบเรือไอ้กูมันแรงนี่กว่าไอ้นี่ไม่ความวาดแต่วาดกูเอากินใบใจนี่กินใบใจแต่ว่ามันกากเวนมมันก็ใช่ไหมตึ้งใส่นมอยู่แก่คนกากเวอะไรตึ้งกูว่ากูแรงมันไม่เข้าใจกูแต่ว่าคนก้อนดีว่าผมแดงว่าเพื่อกลัวแต่ว่าคนก้อนดีว่าถึงเนี่ยเมียตบวัวเลยกูเมียตบวัวจะแหลมมันอย่างตัวกากเวนั้นไปเตะตุ้มมาลายแต่มึงไปแรงไปนั่นเฉยแล้วกูแรงทุกแล้วกันไม่จงไม่คนก้อนกับคมมันเลยใจไม่โตตึ้งกูก็เลยบอกว่าแต่ว่าคนก้อนดีว่าตึ้งมันเข้าใจผิดว่าเมียกูคนก้อนนั้นดีว่ามันมึงแหละที่มันไม่เข้าใจต้มหนำหน้าเหลืองแรงกะลุยไม่แรงมาเตียวแรงบ้าบ้าเออนี่มึงนี่ปั่นพื้นนี่ต้องเห็นว่าไปสมัครนายเอาบทต่อมั่งสมัครนายกตามใจเขาดับสมัครได้เอาปีสมัครจ้าๆกูความต้องใจกูจะเป็นนายกดูนี่มึงเป็นนายกเออกูเป็นนายกตั้งใจเลยนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจริงอันนี้ต้องเป็นดายอันนี้เคยพอมันกันนายกเก่ามึงดูตัวไอ้จ้องตาตูงนี่นายกเออหลายความดีหลายความดีตู้ให้เกลเต่าเจงมึงกวดตัวที่เออให้มึงเข้าใจที่พอจ้องนี่นายกนายกตาตูงนี่แหละพอเมาถึงแกไปเมารับอยู่กลางปอมตำรวจเนี่ยนายกโยเลยยกป้าไปโรงพยาบาลมั่งยกป้าเขาไปนอนในปอมมั่งอ๋อคนละนายกแกไอ้ตัวกันแรงไปเรื่องไปราวมึงจะว่าเป็นนายกมึงตั้มแกใกล้ปัญหาเป็นผู้มั่งคงผู้นองประชาชนเออบายบายอันดับแรกกูจะเปิดรับสมัครนาคนตีว่างงานไม่ต้องมีความรู้ได้กับให้มีวิชาคมแล้วก็มีความการไม่กลัวพี่กูจะรับยีที่ปตาทั่วประเทศตำแหน่งไหนมึงอ่ะกูจะรับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งวิญญาณเจ้าพนักงานส่งวิญญาณหรือเรียกกันในหนึ่งว่าสปเรอร์มึงเอานาเกี่ยวนะบรรจุตำแหน่งเรียกเลยมึงเอากูไว้เสร็จแล้วมึงตำแหน่งนูมอชมไอ้โตเดี๋ยวกูเปิดให้มึง มึงคนชอบกินชอบกินนูกินนี่กินจุกกินจิกทีนี้กูจะแต่งตั้งมึงเป็นอะไรนักชิมชำนาญการพิเศษนักชิมชำนาญการพิเศษซึ่งกูจะแต่งตั้งเมียมึงกันได้ต้องเมียมึงจะแต่งตั้งได้เมียมึงไปน้อยไปช่วยงานเคยมาหลักแกงเข้ามาโยมันนั่นเนี่ยแถวบ้านเราดูไม่ได้ยายเมียต้องกล้าไปวุ้งกล้าตากล้าไปช่วยในครัวนะช่วยงานศพแต่เมียต้องกล้าไปช่วยงานศพไหนช่วยวุ้งกล้าตาช่วยทำกับข้าวรับรองช่วยงานบ้านในต้องเปิดตู้เย็นไม่ใช่ได้ช่วยพอเปิดตึงไม่ว่าตีนงูหรือตีนหมูดีดออกมาเลยช่วยไม่รู้กองหลักไปอยู่นู่นแล้วเพื่อนเลยจมตายโอ้งแล้วเมียกูตำแหน่งไรแกเมียกูที่มอชมเมียมึงจงปเนียเจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉียวชาญด้านหลักเกงเอาจีเป็ดไปด้วยเมียมึงพอชำนาญการหลักเกงเป็นปีเจ็ดมาด้านด้านไหนถ้าเมียต้องไปช่วยสมุดเจ้าภาพตั้งไว้ว่างัวจ้องตัวไม่มีพ่ออย่างหน่อยต้องจ้ามตัวพออย่างน้อยๆเมียต้องหลักไปแล้วตัวนึงเอ้ยถ้าหนูเกรงเรียกที่ว่ากี่นาทีแล้วที่มานาทีบอดีมึงเลยนุกที่มานาทีนี้เออหลวงปิงตะกิดเอาบุหลวงปิงได้ยะปิงนัวไอ้เกี้ยวปิงกงโจโยโจโยไอ้ไรโจโยโจโย

สายันสัญญาพี่เปากันเดิมเพลงนางกวานางง้อยไม่มอกับมึงต้องเพลงนี้มึงร้องได้ถูกเพลงนะแต่เพลงนี้ห้ามร้องซอยหลายตัวเมียมึงโลโอ้นางกวายังง้อยได้เมียต้องจำได้ไหมแกวันก่อนไอ้ต้องป้าเมียไปทำบุญวันเกิดไอ้ต้องเราป้าเมียไปทำบุญวันเกิดไปกับหลวงปู่อันไปนั่งอยู่ถึงจะแล้วลุงบอกว่าโยมทำบุญนั่นเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีจานก้าวใจโยมไม่ต้องทำหมาเลยทำบุญเดี๋ยวนี้โยมทำปณีนะก้องโยมมันอาตมาก็ก้าวใจว่าเปล่าว่าเศรษฐกิจบ้านโยมไม่ดีโยมทำบุญตามความช่วยของเมียโยมก็แล้วกันโอ้ทำบุญตามความช่วยถ้าเมียโยมช่วยมากๆเลยช่วยระดับนั่งงามกับพันหนึ่งช่วยระดับนั่งงามนั่งนุบประมาทก็ห้าร้อยช่วยแบบตัวไปก็สักร้อยได้ไหมเนี่ยไอ้ต้องก็ทำบุญก็ใช้ไปในบาทปลาเนี่ยก็ใช้ไปร้อยบอกเขาใช้ไปร้อยบอกเขาใช้ไปร้อยได้แล้วปลาเหนื่อยหน้ามองเมียต้องแต่หันไปข้างหลังยามเอาตังมาต้นไอ้ต้อง99บาทเดี๋ยวไม่รู้บรูนานน้อยอ่ะไม่รู้ปือไอ้ต้องป้าเนี่ยก้าววัดนี่ปลาปิดกุดนี้มึงกินเลยวันก่อนเรียกม้ามากินก้าวเขาทำก้าวให้ม้าแต่ละเขาเรียกจนมากินก้าวมากินก้าวมาไม่ใช่ตัวก้าวโอ้ไม่โตมาไม่โตมาจำหนักหน้ามึงจำเรื่องเผื่อนกว่าป้ามึงไม่ใช่ก้าวเจ๋งไม่ใช่ดูมีเมียบลูเราไม่ต้องว่วงกับเราไม่ต้องหลบไปไหนเราใบใจเราทิ้นเลยอันดับหนึ่งคือไม่มีใครมาจีบเด็ดขาดกับอันดับสองคือไม่มีโจกับเราใบใจเลยกับนอนใบใจเลยไปไหนใบใจเลยกับเข้าใจไหมได้เอ็ดแล้วมึงเอาลงเมียบลูไอ้จ้องกูจูหน้ากากเลยสูหน้ากากทำไมฉันอัมพจลาพ่อดังสูหน้ากากอัมพจลาพ่อมาบอกกูยินโอ้กับมันกูใช้หน้ากากอะไรมันใช้หน้ากากนี่กูนึกแต่ใจหนองอัมหนองอัมหนองอัมบอกยาย่ากูจะว่าดีดังกูถือหน้ากากยาย่าหมายมันใช้นึกในใจอยู่แล้วน้องมันยาย่ายาย่าเขียนได้เก่งในร้องเพลงได้ที่เพลงอะไรวะเพลงนี้ไอ้ต้องไม่ค่อยนัดแต่ว่าเดี๋ยวมีโปรดิวเซอร์คอยทำเกณฑ์นะคอยบอกจังหวะนะเพลงของเรายันสัญญากับนางกว่ายังไงพร้อมแล้วดนตรีมาเลย

ขอบคุณนะครับเตี้ยงตบมือดิตุ๊บป้านคนนางกว่าอย่างไอ้นะตรงนะมันนี่ไอ้โต้กูได้ก้าวแล้วว่างนี้มึงได้ก้าวไปเรียนไอ้อยู่เอมึงเรียนมาไอ้โต้ไอ้อยู่เอตอนแรกกูไปสมัครตู้ไม่ใช่ตั้งใจเรียนไอ้อยู่เอกูจะไปนักเรียน UFA ตู้แต่ต่างไปไม่ถึงมนุษย์ต่างดาวเลย UFAโอ้ยอยู่เอ้มึงเรียนว่าจ้างคิดเข้าใจมึงเข้าใจพี่จ้างคิดได้พี่แล้วกูกันพวกมึงไม่ใจดูว่าคุณตายเร็วนี่นะถ้าเรียนว่าจ้างคิดเราจะเร่งเป็นว่าโบนูพี่โบปากกลางปากเนื้อปากยิ้มจานพอคำภาษาตายกับพันภาษาอังกฤษมันเกิดกล้าอีกโอ้จริงไงตัวจริงเหมือนคำว่ามาลายคำว่าเลยว่าMy life โอ้ my life ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรสิทธิ์ของฉันสิทธิของฉันนั้นคุณตายแรงบายบายเลยมันมีคำคลายกันพองเสียงกับภาษาตาย my life ภาษาอังกฤษแต่ภาษาตาย my life อะไรวะ my life นี่ my life คือสิทธิของฉันไม่จ่ายภาษาตาย my life ก็ไม่มีไรนี่จนแก๊ก my lifeมึงจะได้จะคู่อ่ะมาได้นี่โอ้บทร่างคิดเออคำนู้กันไม่เบียโอ้ไม่เบียไม่เบียแปลว่าเปล่าเบียของฉันไม่ของฉันเบียก็คือเบียแหละไม่เบียเบียของฉันแล้วถ้าเป็นปลาชาตายไม่เบียอันนี้กูหวังโง่กันไม่เบียร์คือไม่มีเบียร์แล้วนะจนจนไหวตัวไม่ได้แล้วมันไม่เบียร์ตาหนูมันเคยกว้างไม่ภาษาอังกฤษCan I Can I Play what I Can I Can นี่สามารถได้นี่ตาย Can I ก็สามารถตายได้สามารถตายอย่าจะไปจ้าตาย Can I เลยตำผีบ่ได้ตำผีล้วงตำผีร้อยแกนได้มึงวางนี้ตำแกนได้ก็นายต้องนะอ้อโหบ่าจ้างคิดกับบ่าจ้าตายมันกำนูลาวะใครใกล้กันอะไรไอ้ใส่อะไรวะไอ้ใส่พระร่างคิดไอ้ใส่นี่เปลวเปลือระยะสายตาไอ้นี่ตาสายตาใส่ขนาดระยะไอ้ใส่ระยะใส่ตาเรียกจะไปจ้าตายไอ้ใส่อะบัตรซีใส่มึงไม่ต้องบัตรซีนี่ไปกับกูนี่โอ้ไปจ้าตายเดี๋ยวนู่นลาวตั้งกิ๊บเคยฟังไหมพีนัสพีนัสพีนัสเรียกว่าบลูพีนัสนั้นพีนัสถือทั่วชนิดหนึ่งโอ้ประจ้างคิดมันเดี๋ยวจะประจ้าตายพี่นัดอวนนัดแล้วมึงบ้างนี่ไม่ออกกำลังกายมั่งพี่นัดแล้วมึงแกได้แล้วพี่เผ็ดๆแล้วอ๋อเฮ้อกิ้งแล้วคำนู้นแล้วประจ้างคิดโบนัสโบนัสเรียกว่าเปลือยเงินพิเศษว้าเดี๋ยวจะประจ้าตายโบนัสช่วงประเด็นได้ก็เด็นไม่จบโบนัสมึงโบอย่างแรงโบนัสโอ้อันประชาอังกฤษกับประชาอันมีคำนู้นแล้วมึงเคยว่างไหมแคชค่ะแคชค่ะเอ้ยแคชค่ะนี่เปลว่าเปลือแคชนี่แมวค่านี่รถแคชค่ะรถสำหรับแมวเดี๋ยวจะประชาตายแคชค่ะเดินไม่รอดแล้วมึงเดินก่อนนะกูคิดขาคิดขาแหละเฮ้ยร้อยเดี๋ยวนู่นเอาไปตั้งกิจเพิร์ชูเพิร์ชูแปลว่าเปลือยไปจ้างกิจเพิร์ชูชูก่อนการแสดงเหลือแต่บาร์ซ่าตายปลื้มชูปลื้มชูแล้วไม่บายต้องไปห้ามอ๋อปลื้มชูไม่รู้ใจวันนี้เวียนหัวปลื้มชูอ๋อมึงได้ไปไปจ้างกิจไอ้ตัวมึงได้ไปหนึ่งบอกว่าเพิ่มหนึ่งวัน
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 1 1 11อะไรวะ1 1เนี่ยมันมันวันวันเปลือหนึ่งแปลว่าหนึ่งอะไรภาษาอังกฤษวันถึงหนึ่งท่องตัวอยู่เรียงกันวันวันมันตกแล้วเหลือจ้าจิบจ้องวันแม่จิบจ้องอะไรวะวันแม่สิบสามวันสงกรานต์สิบสี่วันวาเลนไทน์สิบห้าวันครอบครัวสิบหกวันเพเบอร์ได้วันเพเบอร์โอ้มาจ้างกิจรูปีไอ้บนตื่นได้แล้วรับตั้งแต่ต้นรายการเลยบนกว่าป้ากลางกำกลางคืนไม่รับไม่นอนนู่นนี่เลยเออเฮาได้ยินก้าวคลองกันตื่นเติดจ้าบนพอแล้วไปรายการหมดแล้วหมดเวลาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยแหละครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยน้อง
0: ตรงหน้าเลย
2: แข็งเหร
3: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลูกเป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและอย่างเสีย
1: งอย่างนี้อย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วง

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและการขับบทกลอนมโนราโดยศิลปินโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
0: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

0: อบภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทําให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์เป็นสูตรพ่อพันธุ์สัตว์น้ําแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านปลัดพิชัยคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์น้ําแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบสงขลาของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งก้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในองค์การเพาะกุ้งลูกกุ้งก้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบล นะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มี
1: ทรัพยากรอยู่ในมืออยู่
0: ถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งก้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ถูกว่าคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
0: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
1: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้

เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชุมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบ

0: เพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่ตรงนั้น
1: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.เกาะหมากนะครับณวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเกาะหมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่มาใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอายุนะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: ุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์ก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่องหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ย

0: บจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพบกุ้งรุ่นเล็กรุ่นเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้าก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
0: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็เราทำสังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมือย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
0: ่
2: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำไวอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านจ้องปืน แล้วก็หลายๆหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
0: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
2: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่2ช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
0: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
3: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีนึงเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรณาก่อมากนะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
0: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทันที
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
3: ดูป่ะอยู่ได้ยังไงนี่ๆๆๆๆนี่เหมียวโอ้โหสื่อเล่นลับใต้ท้องกันเลยโอ้ย
4: ไปอ
3: า
4: จจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้ไง
3: รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี่ดู
4: เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
3: ไม่รู้เลย
4: เพราะที่มันดูโอเวอร์จากความจริงจริง
3: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

รังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

นายกสั่งภาคใต้รับมือน้ำท่วมห้ามรอให้เกิดเหตุขณะที่จังหวัดภูเก็ตเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.ปี 2569 โอนครบ 116 ครัวเรือนบรรยากาศวันส่งตายายบุญศาสตร์เดือน 10 คึกคักชาวพุทธภาคใต้เข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนแห่รับปิ่นโตเจ700บาทอิ่มครบ3มื้อประหยัดค่าครองชีพติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569วันนี้จะเจอกับเราสองคนค่ะดิฉันณัฏฐยาสายวิริยะและคุณฟาซิยะอภิโลค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมผ่านออนไลน์ได้ทางเพจ NBT South และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเดิมเลยนะคะอย
1: ่
0: างเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีมีประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันรับเสด็จเป็นจำนวนมากค่ะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะแม่บ้านและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในโอกาสนี้นางณัฐธิราขออภัยค่ะนางณัฐธิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารและตำรวจเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความจงรักภักดีค่ะ
1: การเสด็จเยือนของทั้งสองพระองค์นะคะก็สร้างความปลอบรื้มให้ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งต้องบอกว่ามีประสบกรณิกรนะคะทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสมาเฝ้ารับเสด็จค่ะเช่นเดียวกับชาวพื้นที่ของชาวโอ่งนะคะชาวเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นชาวโรงอ่างในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็มาเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะแล้วก็พร้อมใจกันบอกว่าร้อยรักร้อยดวงใจชาวไทยมุสลิมค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชดีในกรณีที่เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะบรรยากาศที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมจากชุมชนโรงอ่างค่ะพร้อมใจกันออกมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความปลื้มปิติโดยต่างถือธงชาติไทยและธงประจำพระองค์โบกสะบัดต้อนรับขบวนเสด็จอย่างพร้อมเพรียงเนื่องในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโอกาสนี้นางรัตยาเดือราโอประสบกรณิกรที่เดินทางมารอรับเสด็จเปิดเผยถึงความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ครอบครัวที่มาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความปลาบปลื้มใจอย่างใกล้ชิดการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์นับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่พร้อมย้อนความทรงจำว่าในอดีตเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระ

0: ผ่านปีหลวงณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นความประทับใจที่ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจจนถึงปัจจุบันก่อนจะทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำภาษามาลายูถิ่นค่ะว่าเซอร์มูวอร์กาลูวันกอร์โรงอ่างกาเซในหลวงพระราชินีซึ่งมีความหมายว่าประสบกรณิกรจากชุมชนโรงอ่างรักในหลวงและพระราชินี
1: ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญใหญ่ของชาวภาคใต้นะคะนั่นก็คือบุญศาสตร์เดือน10ค่ะเราไปดูกิจกรรมในแต่ละจังหวัดกันนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานประเพณีแฮมรับประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนนับหมื่นคนรอชมขบวนแฮมรับตลอด2ฝั่งถนนราชดำเนินกว่า3กิโลเมตรบรรยากาศงานประเพณีแห่มรับทองคำพระราชทานและการประกวดขบวนรับประจำปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนับหมื่นคนเดินทางมาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของริ้วขบวนแห่มรับกิจกรรมสำคัญของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สะท้อนถึงความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งริ้วขบวนแห่มรับในปีนี้มีประชาชนมารอชมและส่งเสียงให้กำลังใจตลอด2ฝั่งถนนราชดำเนินระยะทางกว่า3กิโลเมตรสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานพร้อมร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอันสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้งานประเพณีแฮมรับยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนครศรีธรรมราชอีกด้วยค่ะสำหรับการแฮมรับจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับโดยมรับประกอบด้วยสิ่งของและขนมเชิงสัญลักษณ์5ชนิดที่สื่อถึงการใช้งานของบรรพบุรุษได้แก่ขนมพองแทนแพผ่านะข้ามแม่น้ำขนมลาแทนเครื่องนุ่งห่มขนมกงแทนเครื่องประดับขนมดีซัมแทนเงินตราใช้สอยและขนมบ้าแทนลูกสบ้าสำหรับเล่นสนุกพร้อมบรรจุข้าวสารอาหารแห้งพืชผลและของใช้จำเป็นเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ค่ะ
0: บุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะยังมีเวลาให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปร่วมทําบุญในประเพณีสําคัญของชาวใต้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเวทีใหญ่ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของนครศรีธรรมราชก็คือการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งพาไปชมบรรยากาศค่ำคืนแห่งความงดงามและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชในเวทีประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะได้ผู้ครองมงกุฎคนใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือน้องบุตรค่ะมาพร้อมกับอีก2รางวัลสำคัญในเวทีใหญ่นี้ด้วยค่ะที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือทุ่งท่าล่าสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ต่างประชันความสามารถบุคลิกภาพและความงดงามท่ามกลางกำลังใจจากกองเชียร์และผู้ชมภายใต้งานค่ะภายในงานนะคะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยผลการประกวดผู้ที่คว้ามงกุฎนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ได้แก่น้องบุตรนางสาวอัญชิตาสุขสงผู้สมัครหมายเลข4ซึ่งส่งเข้าประกวดโดย KS Loop ร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูนค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมกับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมไปครองนะคะโดยในรอบตอบคำถามค่ะน้องบุตรก็ได้ตอบคำถามอย่างชาชานมั่นใจมีข้อมูลเชิงวิชาการประกอบเกี่ยวกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยน้องบุตรกล่าวว่าในฐานะนางสาวนครศรีธรรมราชจะไม่ยอมให้ใครค่ะกล่าวหาว่าเมืองมรดกโลกเป็นเมืองแห่งขยะโดยเด็ดขาดพร้อมนำหลัก 3R Reuse Reduce Recycle และการสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบมาร่วมแก้ปัญหาให้กับจังหวัดด้วยค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่น้องจุนางสาวปานิชาหมอกแก้วผู้สมัครหมายเลข10พร้อมรางวัลนางงามผิวสวยสุขภาพดีรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่น้องบีมนางสาวนัทนิต นนทรังสีผู้สมัครหมายเลข7ซึ่งส่งเข้าประกวดโดยที่ว่าการอำเภอทุ่งสงและรางวัลขวัญใจชาวนครศรีธรรมราชได้แก่น้องกี้นางสาวสศิพิมพ์กายโรจน์ผู้สมัครหมายเลข9โดยที่ว่าการอำเภอลานสการ่วมกับวาวาโฮเทลวรัญญาลานสกาและร้านขุนเหล็กคอฟฟี่ค่ะภายในงานนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับตำแหน่งและรางวัลต่างๆท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีค่ะทั้งนี้ผู้ครองตำแหน่งนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัลเกียรติยศที่สำคัญยังได้รับบทบาทนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับบุญศาสตร์เดือน10ค่ะโดยบรรยากาศวันส่งตายายประเพณีสำคัญในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นวันนี้ที่วัดบุญนารอบอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ร่วมกันจัดพิธีเนื่องในวันส่งตายายโดยมีประชาชนและลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนับพันคนเดินทางมาร่วมทำบุญนำรับอาหารคาวหวานและขนมเดือน10มาถวายพระสงฆ์พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับซึ่งภายในวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้สูงอายุพ่อแม่และลูกหลานหลายช่วงวัยมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาและความผูกพันในครอบครัวสำหรับวันส่งตายายถือเป็นวันสำคัญในประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการระลึกถึงผู้ล่วงลับแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ความรักและความคิดถึงยังคงอยู่ในหัวใจของลูกหลานเสมอค่ะ
0: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศบุญศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้องบอกว่าคึกคักเลยแหละค่ะต้องบอกว่านอกจากจะพาการไปทำบุญแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเชียงเปรตนะคะสนุกส่งท้ายศาสตร์เดือน10เลยค่ะบรรยากาศทำบุญในวันส่งตายายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาอย่างที่วัดสมหวังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนจำนวนมากค่ะต่างพาครอบครัวเดินทางมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและดวงวิญญาณในนรกภูมิที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาเยี่ยมลูกหลานตามความเชื่อดั้งเดิมซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไฮไลท์สำคัญที่สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มในงานค่ะคือพิธีชิงเปรตโดยหลังจากที่พระสงฆ์สวดบทยถาสัพพีและชักสายสินเป็นสัญญาณว่าชาวต่างชาวบ้านนะคะจะต้องพากันกรูเข้าไปแย่งชิงอาหารและขนมที่ตั้งไว้บนลานเปรตนะคะด้วยความเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมค่ะจะได้กุศลแรงทำให้บรรพบุรุษเกิดความสุขใจเมื่อได้เห็นลูกหลานร่วมกันทำบุญอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้นะคะวันส่งตายายถือเป็นวันสำคัญที่สุดของเทศกาลศาสตร์เดือน10เนื่องจากเป็นโอกาสสุดท้ายที่บรรพบุรุษจะได้รับเสบียงบุญก่อนเดินทางกลับสู่ภพภูมิขณะเดียวกันค่ะพิธีชิงเปรตก็ทำหน้าที่เป็นกุศโลบายทางสังคมที่ช่วยหล่อล้อมรวมความรักความผูกพันของเครือญาติที่ได้กลับภูมิลำเนามาพบเจอกันเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างและเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตสืบต่อไปค่ะ
1: เช่นเดียวกับชาวสงขลานะคะที่ร่วมสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10หิ้วปิ่นโตขนมเดือน10เข้าวัดเลียบทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งตายายแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษสืบทอดวิถีวัฒนธรรมชาวใต้ค่ะวันนี้บรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีส่งตายายที่วัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและลูกหลานชาวสงขลาต่างนำปิ่นโตอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานภายในวัดมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่องโดยทางวัดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางอาหารตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนาประชาชนต่างนำปิ่นโตอาหารมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมกันทำบุญด้วยความตั้งใจเนื่อง จากนี้หลายครอบครัวยังนำอัฐิหรือรูปถ่ายของบรรพบุรุษมาประกอบพิธีเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการแสดงออกถึงความรักความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับบรรยากาศที่วัดคลองเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็คึกคักไปด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและภาพประทับใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทำบุญและเรียนรู้ประเพณีที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวภาคใต้มาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ยังคงมีความหมายต่อคนรุ่นใหม่ในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้จากบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่คนใต้จากรุ่นสู่รุ่นโดยนายอดิศักดิ์โพธาภินันท์หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมทำบุญเปิดเผยค่ะว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ยังเป็นภาพสะท้อนของความกตัญญูความผูกพันในครอบครัวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวใต้โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเติมสีสันให้ประเพณีเก่าแก่ยังคงมีชีวิตชีวาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะได้ร่วมบุญแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครอบครัวเพราะว่าได้เดินทางกลับมาทำบุญกันนะคะคึกคักเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญนะคะเนื่องในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดยะลาอย่างที่บอกไปว่าคึกคักมากๆเลยค่ะผู้สักการะชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะร่วมทำบุญส่งตายายสืบสานประเพณีและความกตัญญูค่ะเช้าวันนี้นะคะลูกหลานชาวยะลาต่างพร้อมใจกันหิ้วปิ่นโตบรรจุอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียนเดินทางเข้าวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมทำบุญบังสุกูลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยวันนี้ถือเป็นวันทำบุญหนสองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าวันส่งตายายค่ะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10แต่ละครอบครัวได้จัดเตรียมอาหารและขนมเป็นชุดนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับนำไปวางไว้ที่ร้านเปตบริเวณกำแพงวัดรวมถึงตามโกฏใส่กระดูกภายในวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิเดิมสำหรับประเพณีวันศาสตร์เดือน10ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพุทธภาคใต้นะคะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยในแต่ละปีจะมีการทำบุญรวม2ครั้งในช่วงเดือน10ครั้งที่1บุญแรกรับตายายตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ก็คือวันที่27กันยายน2569นะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษค่ะรวมถึงผู้ที่ตกอยู่ในอบายภูมิหรือเปรตนะคะได้รับอนุญาตขึ้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ครั้งที่2ค่ะบุญหลังส่งตายายตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ก็คือวันนี้นะคะ11ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันทำบุญใหญ่เพื่อประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับกลับสู่ภพภูมิเดิมวันนี้ค่ะยังถือเป็นวันรวมญาติพี่น้องซึ่งทำงานต่างถิ่นก็ได้เดินทางกลับมาร่วมทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตาและสร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่วัดคูหาพิมุกหรือว่าวัดถ้ำยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะพุทธศาสนิกชนและลูกหลานชาวตำบลหน้าถ้ำร่วมสืบสานประเพณีบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน10ส่งตายายบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบต.หน้าถ้ำจัดเต็มกิจกรรมตามวิถีประเพณีดั้งเดิมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตลอดจนอุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติเริ่มต้นบรรยากาศด้วยขบวนแห่มรับเคลื่อนขบวนจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1มุ่งหน้าสู่วัดคูหาพิมุกนำโดยคณะนางรำในชุดไทยสวยงามร่ายรำอย่างอ่อนช้อยตามจังหวะกลองยาวที่สนุกสนานตามด้วยขบวนหมับและขบวนเปรตที่สร้างสีสันตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดแต่งกายเป็นเปรตทั้งรุ่นเด็กและรุ่นใหญ่รุ่นผู้ใหญ่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ร่วมงานอย่างมากด้านพิธีทางศาสนาประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรประกอบพิธีสวดบังสุกุลส่งมอบบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอยคือประเพณีชิงเปรตบนร้านเปรตที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ พุทธศาสนิกชนนำอาหารขนมเดือน10ผลไม้และอื่นๆขึ้นไปตั้งวางไว้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ทันทีที่มีสัญญาณเริ่มการชิงเปรตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างกรูกันเข้ามาร่วมแย่งชิงของเส้นไหว้อย่างสนุกสนานพริบตาเดียวของบนร้านเปรตก็หมดลงอย่างรวดเร็วตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวใต้การได้รับประทานของเหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวขณะที่บางส่วนก็นำของที่ชิงได้กลับไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
0: ค่ะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวภาคใต้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่มีโอกาสไปแย่งชิงขนมบนลานเปรตเนี่ยต้องบอกว่าแลกมาด้วยความสามารถจริงๆนะเพราะบางคนเนี่ยไปแล้วได้ไปแต่ถุงบ้างล่ะได้ไปแต่ต้นผลไม้หรือว่าขนมไม่ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้กับชาวภาคใต้ในช่วงของเดือน10นี้ด้วยนะคะนอกจากเดือน10แล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญเป็นวันที่2ของเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลกินเจนะคะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าปีนี้ยะลาก็ยังคงคึกคักค่ะสำหรับการถือศีลกินเจในการปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ประจำปี2569ปีนี้ตรงกับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะทีมมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาค่ะนายวิสารจิรัภาพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพบปะประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีงบประมาณ2570จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนและได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลาบริษัทร้านค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ภายในงานค่ะได้จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเวียนเทียนตั้งโรงทานอาหารเจบริการแก่ประชาชนทั่วไปฟรีค่ะวันละ3มื้อจัดพิธีถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์9รูปจัดพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจัดอาหารปรุงสำเร็จเพื่อออกช่วยเหลือผู้ยากไร้และจัดพิธีส่งเรือพระณสวนศรีเมืองจังหวัดยะลาในช่วงเช้าของวันที่19ตุลาคมนี้โดยรองนายกเทศมนตรีค่ะได้กล่าวว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนสร้างความสามัคคีและร่วมการอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลกินเจให้คงอยู่สืบไป
1: กันต่อที่เบตงค่ะไปดูบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเมืองเบตงเทศกาลกินเจประจำปี2569ซึ่งเทศบาลเมืองเบตงร่วมกับมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยมีนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าเทศกาลกินเจนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมงานประเพณีท้องถิ่นของเมืองเบตงสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเสน่ห์ที่โดดเด่นทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันภายในงานจะมีการเปิดโรงทานทำอาหารเจให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานวันละ2มื้อได้แก่มื้อเที่ยงเวลา 11:30 น.ถึง 13:30 น.และมื้อเย็นเวลา 17:30 น.ถึง 19:30 น.ฟรีทั้ง9วันค่ะและยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนปฏิบัติบูชาสืบสานตำนานกินเจสาธิตการทำอาหารเจและการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาของสมาคมต่างๆและในวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะบรรยากาศของเทศกาลกินเจก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะพาไปที่มูลนิธิโรงเจเต้าโบเก้งค่ะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนนะคะทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมรับประทานอาหารเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะหรือวันชิวอิกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวจากจีนมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและการทำบุญสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานอาจารย์เกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต้าโบเก้งเปิดเผยด้วยนะคะว่าเทศกาลกินเจในปีนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการะเทพเจ้าตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาทั้งนี้ทางมูลนิธิค่ะได้เริ่มประกอบพิธียกเสาและเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจมาตั้งแต่วันที่9 ตุลาคมแล้วนะคะและจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมเตรียมอาหารเจเพื่อให้พร้อมบริการประชาชนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาไปจนถึง20 นาฬิกาโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะเข้ารับประทานอาหารเจได้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยไม่มีการแบ่งรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเจบรรจุปิ่นโตสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นให้ประชาชนนำ

0: กลับไปรับประทานที่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือพิธีบูชาดาวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามคึกคักสาธุชนร่วมถือศีลกินผักแห่รับปิ่นโตเจ700บาทอิ่มครบ3มื้อประหยัดค่าครองชีพงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังคึกคักสาธุชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมแสวงบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติตามประเพณีถือศีลกินผักอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่สมัครใจผูกปิ่นโตกับทางศาลเจ้าต่างทยอยนำปิ่นโตมารับอาหารเจซึ่งปีนี้ยังคงราคาเดิมที่700บาทต่อปิ่นโตรับอาหารเจได้วันละ3มื้อจนถึงวันที่18ตุลาคม2569แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ราคาพืชผักและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีประชาชนร่วมผูกปิ่นโตอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่ไม่ได้ผูกปิ่นโตกับทางศาลเจ้าก็สามารถเข้ามารับประทานอาหารเจภายในโรงทานได้ทุกวันวันละ3มื้อโดยสามารถบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธาผ่านตู้รับบริจาคของศาลเจ้าได้ไม่กำหนดจำนวนเงินหรือไม่มีเงินก็มาทานอาหารเจฟรีได้เช่นกันค่ะไปดูบรรยากาศที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินเจพร้อมประกอบพิธีสวดมนต์เดินธูปและเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: ก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะในห้วงของ9วันนี้ก็สามารถที่จะไปทานเจหรือว่าไปทำบุญกันได้ตามศาลเจ้าต่างๆที่ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยนะคะจังหวัดยะลาของเราก็มีหลายศาลเจ้าเหมือนกันมันทำให้เราเห็นว่าหลายคนก็หันมาทำบุญแล้วก็ทานเจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะ9วันนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารต่างๆมาให้ชมกันต่อค่ะ

โชคดีที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเราโชคดีที่ได้อยู่ในสังคมหลากหลายเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

0: ยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต้องบอกว่าช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนว่าเราจะเจอการกับฝนอย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะสั่งให้ภาคใต้นะคะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมค่ะห้ามรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะพร้อมในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงสำรองอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นพร้อมกับเดินหน้าในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยบรรยากาศที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกชุกในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงเข้าใจง่ายและประสานการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงให้ประสานด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหมายสำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตประชาชนดูแลผู้ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการเยียวยารัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมขอให้แต่ละจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ที่รัฐมาตรการในการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเต็มรูปแบบภาคใต้นะคะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในห่วงของวันที่9ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายบุญสิทธิ์กลิ่นเกษรหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลาง2คันซึ่งนำมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดค่ะว่าได้จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเช้าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการรับมือในทุกมิติสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภครถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ทั้ง2คันที่ได้รับมามีศักยภาพในการผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ถึงประมาณ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมงในเบื้องต้นค่ะจะสแตนบายไว้ที่ศูนย์กลางจังหวัดยะลาก่อนจะพิจารณาเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือจุดเสี่ยงสำคัญควบคู่ไปกับการประสานงานกับเทศบาล
3: มาให้ด้วยแล้วก็สามารถผลิตแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่หรือว่ากรณีพี่น้องประชาชนมีถังมีอะไรมาก็สามารถเอามารองรับได้ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตั้ง2คันเนี่ยอาจจะต้องสำรองไว้ที่จังหวัดก่อนหลังจากที่สถานการณ์ถ้ามันจำเป็นเนี่ยก็อาจจะต้องเคลื่อนไปส่วนหนึ่งที่อยู่ไกลจากเขตเมืองไปก็คือทางส่วนอำเภอรามันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยจุดหลักของเราที่จะท่วมก็คือทางแม่น้ำปัตตานีเนี่ยก็จะท่วมในเขตเมืองในส่วนของแม่น้ำสายบุรีหลักก็จะอยู่ที่อำเภอรามันเพราะฉะนั้นทั้ง2จุดเนี้ยก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนมันมีความจำเป็นแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงต้องสแตนบายไว้ที่จังหวัดก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การเตรียมการในเรื่องอุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ขณะเดียวกันค่ะฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมมากนานกว่า30นาทีส่งผลให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรหลายจุดโดยจุดที่น่าห่วงก็คือบริเวณหมู่ที่6ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาซอยข้างมัสยิดตะลกบอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อมีฝนตกหนักส่งผลให้ถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรนายเฝ้าซานกึกก้องชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากและไหลมาอย่างรวดเร็วจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยพร้อมรับมือกับมวลน้ำและฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาค่ะทั้งนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงปริมาณฝนตกในระยะนี้ค่ะ
4: ช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์หรือว่าข่าวสารในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าการแจ้งเตือนใดๆเนี่ยทั้งหมดก็ต้องมาจากการที่ผ่านข่าวกรอง

0: มาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เป็นผู้สื่อข่าวได้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมเยียวยากันบ้างนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยนะคะตามมติของครม.ปี2569ค่ะได้โอนเงินให้ความช่วยเหลือครบทั้ง116ครัวเรือนแล้วนะคะพร้อมกับการลงพื้นที่ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นางสาวดวงพรเฉินบำรุงรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประสานการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประสิทธิ์สินสาวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ติดตามการรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ณชุมชนถนนหลวงพ่อทางนี้จังหวัดภูเก็ตค่ะมีผู้ประสบภัยอำเภอเมืองภูเก็ตผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งสิ้น116ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีครบถ้วนสำหรับขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเดินทางไปลงทะเบียนที่เทศบาลนครภูเก็ตโดยตรงจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองภูเก็ตและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ตตามลำดับก่อนส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัย
1: ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพนมซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้จ่าสิบตำรวจศิวะผาสุกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนที่ผ่านหลักเกณฑ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและการลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการพิจารณารับรองความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569จำนวน24จังหวัดรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ
0: พามาดูกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยองค์การบริ

0: ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุไรดามะแซผู้อำนวยการกองการศึกษาโดยครูผู้ปกครองและชุมชนและองค์กรบริหารขออภัยค่ะและอปท.นะคะตลอดจนภาคีเครือข่ายจากจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมงานด้วยค่ะมหกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลดำเนินงานและเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ยกย่องครอบครัวและหน่วยงานต้นแบบตลอดจนเชื่อมเครือข่ายให้ร่วมกันขยายผลสู่การสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างสมดุลระหว่างการใช้หน้าจอกับการละเล่นการเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดกิจกรรมพลังรักไร้จอเปลี่ยนมือถือเป็นมือแม่ภายใต้แนวคิด 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีโดยนายมุตตามัททานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็กล่าวด้วยนะคะว่างานมหกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแสดงผลงานนะคะนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อพลังซึ่งสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากครอบครัวของตนเองเมื่อครอบครัวเข้มแข็งเด็กก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยห่างจากจอโทรศัพท์มือถือได้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ

0: ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้ใต้สันติสุข
1: การดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมความสุขที่ชายแดนใต้สร้างได้ด้วยสันติวิธีให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรมยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างบนวิถีพหุวัฒนธรรมมาร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขสู่ชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะมาดูบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในจังหวัดยะลาคึกคักผู้มีสิทธิ์ทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยืนยันภาพรวมเรียบร้อยค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดยะลาตลอดช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่องตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆค่ะโดยนายวิรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยณจุดเลือกตั้งหลายแห่งในพื้นที่นายวีรพัฒน์บุญทริกเปิดเผยถึงภาพรวมการลงพื้นที่ว่าในช่วงเช้าที่ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังและอำเภอรามันภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่1อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันมีพี่น้องฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานและดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศทางนี้จังหวัดยะลาค่ะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 33,535 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น21แห่งทั่วจังหวัดขณะที่ภาพรวมผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมแบ่งเป็นผู้สมัครฝ่ายนายจ้าง71คนและผู้สมัครฝ่ายประกันตน94คนค่ะ
0: มาดูในเรื่องของหมอกควันกันบ้างนะคะโดยบรรยากาศที่เมืองเบตงค่ะมีหมอกควันหนาปกคลุมค่า PM 2.5 ระดับปานกลางถึงกระทบสุขภาพในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะมีหมอกควันหนาในลักษณะท้องฟ้ามัวและถูกปกคลุมด้วยหมอกควันตลอดทั้งวัน

0: มองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มหรือสีแดงเป็นผลมาจากอนุภาคฝุ่นละอองและควันในชั้นบรรยากาศสะสมตัวหนาแน่นจนไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทางด้านแพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงได้มอบหมายให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมให้คำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM2.5 และควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงหรืออยู่เป็นเวลานานโดยเฉพาะเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการไอระคายเคืองตาแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรลดการสัมผัสฝุ่นและพบแพทย์สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลารายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่โดยค่าฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพและหมั่นสังเกตอาการค่ะ
1: ค่ะหลายพื้นที่ก็ยังแยกไม่ออกว่าหมอกควันหรือว่าฝุ่นหรือว่าหมอกยามเช้
2: า
1: ตื่นเช้าไปเปิดอากาศเปิดประตูปุ๊บสูดเต็มปอดเลยอาจจะไม่ใช่อากาศดีก็ได้นะคะก็เช็คคุณภาพอากาศกันได้จากแอป Air for Thai ก็ได้เพื่อที่จะเช็คว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นคุณภาพอากาศประมาณไหนดีสีแดงหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองค่ะมาต่อเนื่องในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างสันติสุขนะคะเช่นเดียวกับเครือข่ายวิถีไทยค่ะได้ผนึกกำลัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ชูแนวทางสังคมนำเศรษฐกิจหนุนหวังดับไฟใต้ภายใน5ปีนะคะพร้อมกับกลาง4เสาหลักกู้วิกฤตชาติค่ะบรรยากาศที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันเครือข่ายวิถีไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดเวทีสาธารณะมหากรรมวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้เปิดพื้นที่ระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและรวบรวมข้อเสนอแนะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตรอบด้านโดยมีแกนนำเครือข่ายและประชาชนจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะนำโดยนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานสถาบันเครือข่ายวิถีไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมสำคัญอาทิปฐกถาพิเศษหัวข้อสารพลังสังคมวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดเพื่อฝ่าข้ามมหาวิกฤตชาติเวทีสารเสวนาอดีตที่สวยงามอนาคตอันสดใสและสุนทรพจน์เยาวชนและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยค่ะนายแพทย์พลเดชเปิดเผยว่าการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์ไฟใต้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานถึง22ปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะแนวทางแก้ไขที่เน้นมิติด้านการทหารและการเมืองพรรคการเมืองอาจไม่ถูกทางมองว่าการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้สงบอย่างแท้จริงนั้นค่ะต้องยึดหลักสังคมนำเศรษฐกิจหนุนและความมั่นคงตามโดยใช้พลังของพลเมืองอิสระและจิตอาสาเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการดับไฟใต้หากใช้แนวทางที่ถูกต้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถยุติความรุนแรงลงได้ในกรอบเวลา5ปีพร้อมข้อเสนอจาก30เวทีทั่วประเทศสู่4เสาหลักทางรอดของชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชน
0: ค่ะมาปิดท้ายด้วยเรื่องของความสะเทือนใจคนกู้ภัยค่ะซึ่งภรรยาของพี่โตฉลามภัยวีรบุรุษลุยน้ำท่วมหาดใหญ่เปิดใจร่ำไห้เกือบ1ปีไร้การเยียวยาค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสุนันทาปิยะวรรณังกูลภรรยาของนายเชิดพงศ์ปิยะวรรณังกูลหรือพี่โตฉลามภัย034กู้ภัย204อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยชื่อดังของจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างเดินทางกลับจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสุนันทาเปิดเผยด้วยความอัดอั้นตันใจค่ะว่านับตั้งแต่สามีเสียชีวิตจากภารกิจช่วยเหลือประชาชนก็ได้พยายามวิ่งเต้นติดตามเรื่องตามหน่วยงานราชการต่างๆแต่กลับได้รับเพียงความว่างเปล่าและความสับสนในขั้นตอนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้คำตอบว่าไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาทั้งที่สามีปฏิบัติหน้าที่ลุยน้ำช่วยประชาชนติดต่อกันหลายวันพักผ่อนเพียงวันละ1ชั่วโมง งจนร่างกายรับไม่ไหวค่ะขณะที่เรื่องของการเสนอชื่อยกย่องเป็นพลเมืองดีก็เงียบหายอย่างไร้ความคืบหน้า
1: ค่ะต้องบอกว่าคุณสุนันทาหรือว่านางสุนันทาเนี่ยภรรยาของพี่โตก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าคนดีคนที่ทำความดีเสียสละเงินส่วนตัวเสียสละทั้งชีวิตเพื่อช่วยสังคมแต่พอตายไปกลับถูกมองข้ามถูกระเบียบราชการกีดกันอยากวิงวอนค่ะวิงวอนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันกลับมามองและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวอย่าปล่อยให้ความดีต้องพ่ายแพ้ต่อระบบราชการเช่นนี
0: ้ค่ะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะคะในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่ากางร่มเวลาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอันตรายนะคะอยากให้มีเสื้อกันฝนเตรียมไว้เวลาที่จะเดินใช่ค่ะดีที่สุดเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะจะได้ปลอดภัยและสิ่งสำคัญค่ะเรื่องของสุขภาพถ้าตากฝนแล้วรีบกลับไปอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดให้แห้งจะได้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บางทีอาจจะส่งผลกระทบต่อการไปทำงานด้วย
1: ใช่แล้วค่ะก็อยากให้มีสุขภาพดียาวๆกันไปจนสิ้นสุดของฤดูฝนนี้เลยค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Crab ice cream starts with carefully sorting and cleaning crab meat and shells from the imperfect crabs not sent to the market. The fresh meat is separated, and the shells are turned into stock. These are then brought together and blended, mixed with sugar, cream, and butter, and then put into a machine to make the ice cream.
1: It's the moment of truth. I will say, I love crab, and I love ice cream. But will they taste good together? Okay, it does not smell fishy at all. It's good. It's actually really good. It's seafood ice cream. The seafood flavor is very subtle, like a very slight flavor of bisque, and in a very creamy, delicious ice cream. It works. That's genuinely really good. I would have been honest. I would have told you if I didn't like it. I actually do like it. I'm joined by Kun Chok, one of the masterminds behind Blue Crab Ice Cream. สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไอเดียของการเอาปูม้ามาทำเป็นไอติมมาจากอะไรครับ
2: เริ่มแรกเลยนะมันเกิดจากที่เรามีธนาคารปูม้าเราผลิตปูม้าได้จำนวนมากๆทีนี้เนี่ยมันล้นตลาดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปูเนี่ยที่สามารถจำหน่ายได้เนี่ยจะต้องเป็นปูที่สมบูรณ์ขาไม่หักก้าไม่หลุดเลยเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้คือตลาดไม่รับซื้อเราก็มีไอเดียกันว่าเราจะทำยังไงให้ปูเหล่านี้สามารถที่จะมาผลิตหรือแปรรูปออกมาให้มันเป็นของทานเล่นได
1: ้แล้วปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามาลองครั้งแรกความรู้สึกจะเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเหมือนกันหมดก็คือพอเปิดฝาปุ๊บทุกคนดมหมดเลยว่ามันมีกลิ่นคาวไหม
1: แล้วคาวไหมครับ
2: ไม่คาวครับ
1: ไม่คาว
2: เราทำให้มันไม่คาว
3: มีความมันๆของเนื้อไอศกรีมแล้วก็มีกลิ่นปูด้วยค่ะมีความเข้ากันได้ดีมากค่ะ
4: Little bit like a salty, but I like this flavor. A very different kind of flavor. It's good.
2: ธนาคารปูม้าผลิตปูปล่อยลงสู่ทะเลพอปล่อยลงสู่ทะเลชาวประมงจับมาปูส่วนหนึ่งที่มันขายไม่ได้เราเป็นคนรับซื้อมาเราผลิตเสร็จเราก็ส่งไปที่ธนาคารปูม้าให้กำจัดขยะตรงนั้นซึ่งเราไม่เหลืออะไรให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเลย

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

ปลาดุกตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในบ่อกับการถนอมอาหารตามวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนพัทลุงพวกมันไม่ใช่แค่ปลาดุกธรรมดาแต่มีคุณค่าความหวังที่กำลังขยับตัวอย่างเงียบๆในพื้นที่เล็กๆรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับปลาดุกร้าสินค้าชุมชนขึ้นชื่อที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบ้านที่เริ่มต้นแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นโครงการปลาดุกแก้จนที่ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพแต่ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดความหวังให้กับหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของปลาดุกร้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนป่าบอนได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ประดิษฐ์ครับปลาดุกร้าทำไมถึงเป็นปลาดุกร้า
1: อ๋อแต่ก่อนนั้นตอนประดิษฐ์เล็กๆนะ
0: ค่ะ
1: คนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรเขากินปลาดุกกันมาบอกว่าปลาดุกร้าของทะเลน้อยนอนามันจะอร่อยนะมันอร่อยแต่พอป้าพออยู่มาป้าดิษฐ์ก็ไปขอความรู้มาจากอาจารย์ที่เคยมาสอนทำเครื่องบอกอาจารย์ป้าดิษฐ์อยากทำปลาดุกร้าอาจารย์ช่วยสอนให้หน่อยเกก็สอนให้แกก็สอนให้ก็ทำไปทำมาเราให้กลุ่มแก้จนเนี่ยกลุ่มแก้จนมาเลี้ยงกันแล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะจะได้ปลาดุกเยอะๆป้าดิษฐ์ก็เลยป้าดิษฐ์ก็เลยมาฝึกวิชาทำปลาดุกร้าใหม่ก็โอเค
0: บอกปลาดุกเนี่ยคือมาก่อนหรือว่ามาทีหลัง
1: บอกปลาดุกที่มาทีหลัง
0: มาทีหลัง
1: ใช่
0: ประดิษฐ์ทำปลาดุกร้าก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ทำมาก่อน
0: แล้วพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราควรที่จะเลี้ยงเอง
1: ใช่ใช่เราควรจะเลี้ยงเองแต่ก่อนก็ก่อนบ่อนี้มานั้นประดิษฐ์เราเคยเลี้ยงบ่อดินแล้ว
0: บ่อใหญ่
1: ค่ะบ่อใหญ่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคก็เลยรวมกลุ่มมาเลี้ยงบ่อนี
0: ้อ๋อก่อนที่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ที่ประดิษฐ์ว่าเลี้ยงยากไหมคะตอนแรกเริ่ม
1: มันจับยาก
0: จับยากเหรอ
1: จับยากเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนเขาที่เขาเลี้ยงบ่อใหญ่ๆนะเหมือนพ่อค้าใหญ่กันของเขาก็ทำละเอียดเป๊ะเราแต่เราพอปล่อยลงไปแล้ว
0: กว่าจะได้แหละเลี้ยงได
1: ้เลี้ยงได้ก็
0: ตอนจับจับยาก
1: จับยากแต่ถ้ามันอยู่ในกระชังหรืออยู่ในบ่ออย่างนี้นั่นเออมันก็ทำให้จะจับตอนไหนก็ได้จะจับตอนเช้าจะจับตอนเย็นจะจับตอนบ่ายเราก็ทำได้ใครมาถึงเห็นโอ้ปลาสวยจังนะว่าเลี้ยงแต
0: ่
1: คนทุกคนสนใจกันเยอะบอกว่าใครเลี้ยงได้เท่าไหร่ประดิษฐ์รับบท
0: เพื่อมาทำปลาดุก
1: เอามาทำปลาดุกร้าแล้วมาทำปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะคือตอนนี้เรามีกี่บ่อแล้วว่าในพื้นที่ของเรา
1: ในพื้นที่ของเราตอนนี้มีอยู่32บ่อ
0: โอ้เยอะนะประดิษฐ์
1: ไอ้นี่อันประดิษฐ์เอามาทำไอ้มันพอเป็นรูปกลุ่ม
0: ก็คือตอนแรกเริ่มประดิษฐ์บอกว่าถ้าใครสนใจเลี้ยงปลาดุก
1: ใช่
0: เล
1: ี้
0: ยงเลย
1: ใช
0: ่ประดิษฐ์รับหมด
1: ใช่
0: มาทำปลาดุกละ
1: ค่ะแต่ส่วนปลาดุกนี่นะประดิษฐ์ก็ได้มาจากสนับสนุนมาจากอาจารย์อมรรัตน์ของมอทักษิณค่ะเป็นโครงการค่ะ
0: ก็คือมอทักษิณเขามาดูแลให
1: ้มอทักษิณแกก็ให้ลูกปลามาแกให้อาหารมาแต่แกก็มาดูแล
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงเรือนนั้นมอทักษิณมาทำให้ด้วยถ้ามีคนมาซื้อบ่อประดิษฐ์มาซื้อปลาสักกิโลที่ก็จับได้เลยแต่ก่อนต้องมาอยู่ในบ่อดินนั้นโอ้ยเดี๋ยวจ้ะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นปลาดุกอ่ะประดิษฐ์ปลาอื่นได้ไหม
1: ปลาอื่นก็ได้ปลาหมอก็มี
0: อ๋อปลาหมอก็
1: ม
0: ี
1: แต่ถ้าจะทำปลาร้านั้นเราคิดว่าปลาอื่นนั้นมันเราจะเอามาคิดกว่ามันจะได้มันทำยากแต่ถ้าพอเป็นปลาดุกันคือปลาดุกันมันมาตั้งแต่สมัยตู้ตั้งแต่ประดิษฐ์ไม่เกิดก็มีคือเขาจะทำปลาดุกร้า
0: แล้วปลาดุกของภาคใต้ของประดิษฐ์เนี่ยกับปลาร้าของที่อีสานมันต่างกันเยอะไหมความต่าง
1: เราคิดว่าความต่างของอย่างนี้นั้นของอีสานนั้นเขาทำเขาทำเปรรูปหลายได้หลายอย่างมีปลาร้ามีปลาส้มมีปลานุ่นปลานี
0: ่
1: แต่เราคิดว่าสำหรับปลาดุกทั้งของใต้ของเราเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะสวยแต่มันก็อยู่กับโบถ้าเราอย่าถ้าเราใช้บ่ออย่างนี
0: ้
1: ก็รู้สึกว่าเนื้อมันก็สวยแต่ถ้าอยู่ในนู้นมันเป็นแบบเป็นน้ำไปนิดนึงปลามันจะตัวดำ
0: มีคนรุ่นใหม่เริ่มมาเลี้ยงปลาดุกไหมคะประดิษฐ์ในพื้นที่เราเอง
1: คนรุ่นใหม่ยังไม่เริ่มค่ะมันจะอยู่ในรุ่นของประดิษฐ์เด็กๆกันมันคิดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวแต่ว่าแต่รุ่นประดิษฐ์นั้น
0: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ในกลุ่มของประดิษฐ์เองยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงเท่าไหร
1: ่ยังก็มีอยู่สองคน
0: ค่ะ
1: แต่
0: ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่ค่ะห้ามมันจะได้น้อย
0: ตอนนี้ที่มอทักษิณเขามีโครงการอื่นๆที่เขาจะมาดูแลเพิ่มเติมไหมคะแบบเห็นลู่ทางก็ ปลาดุกแก้จนมันประสบความสำเร็จแล้วแล้วคือจะเพิ่มเติมโครงการไหน
1: เกก็กำลังทำอยู
0: ่ค่ะ
1: เมื่อคืนคุยกันเกบอกว่าประดิษฐ์เดี๋ยวจะลงไปดูประดิษฐ์ใหม่จะมีความคิดกันอีกทีเมื่อคืนนี้คุยกัน
0: จะเลี้ยงอะไรต่อ
1: โอ้เราก็จะเลี้ยงปลาดุกอะปลาอื่นนั้นเราถ้าเราทำปลาดุกร้าแล้วเราก็ต้องผลิตปลาดุกให้ได้เยอะอะ
0: ตอนนี้ปลาดุกเพียงพอไหมประดิษฐ์สำหรับการทำปลาดุกร้านนะ
1: เพียงพอค่ะเพีย งพอแล้วถ้ามันขาดเล็กน้อยเราก็ไม่เป็นไรมันมีบ่อสำรองอยู
0: ่อ๋อมีบ่อสำรองอยู
1: ่ค่ะ
0: ได้ทั้งปีไหมคะ
1: ได้ทั้งปีเลย
0: อันนี้คือเลี้ยงเขาได้ทั้งปีแล้วก็ทำปลาดุกร้านได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีเลยค่ะบ่อวันนี้จับอาทิตย์นี้เราจับบ่อนี้อาทิตย์สองเราจับบ่อนู้นเราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆก็ตั้ง30 30บ่อ

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเลี้ยงปลาดุกของอำเภอป่าบอนก็คือการนำน้ำเลี้ยงปลาดุกกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกเล่าให้เราฟังว่าน้ำเลี้ยงปลาดุกถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเพราะในน้ำมีทั้งอินทรีย์วัตถุโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารปลาที่ละลายอยู่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือพืชผลทางการเกษตรจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใบเขียวแข็งแรงและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงค่ะหลายครัวเรือนจึงเลือกนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกไปรดผักรอบบ้านเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเกษตรปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไปพร้อมกันด้วยค่ะ

0: ค่ะนี่คือปลาดุกร้านะคะประดิษฐ์โอ้อันนี้ที่เห็นก็คือซีนเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นแพ็กเกจของที่นี่เลยเขาจะทำแบบนี้
1: ทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็น2ตัวประดิษฐ์หรือว่าเรามากกว่านี้ได้ไหมเวลา
2: ถ้ามากกว่านี้เราต้องมีถุงใหญ่แต่ขนาดถุงที่ประดิษฐ์ใช้อยู่แค่นี้ตลอดเพราะ3ตัวมันไม่สวยอ่ะถ้า2ตัวน
0: ี้ไม่สวย
2: มันไม่สวย3ตัวน่ะมันเยอะเกินไป
0: แล้วก็รู้สึกว่าภาพประมาณนี้นี่คือพอดีแล้ว
2: ค่ะถุงเล็กก็ตัวเล็กก็เราเวลาตอนขายเราก็ลดไปตามน้ำหนักของปลาพอตัวใหญ่เราก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไป
0: พูดถึงปลาดุกร้าสูตรของการทำปลาดุกร้านี่คือประดิษฐ์ได้มาจากที่ไหนนะคะ
2: ก่อนครั้งแรกกันประดิษฐ์ได้มาจากอาจารย์เกมาสอนทำเครื่องแล้วประดิษฐ์ขอบอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกสูตรปลาร้าประดิษฐ์หน่อยเกก็บอกมาแต่พอเอามาทำมันขั้นตอนมันเป็นของโบราณเยอะเอามาทำแล้วมาแมลงมั่งอะไรบ้างมันก็ประกลิ่นบินของมันเยอะตอนนี้ป้าดิษฐ์คิดสูตรขึ้นมาเองเราจะปรับสูตรขึ้นมาจนว่าลูกค้าเราจะพอใจสูตรไหนแต่พอสูตรนี้มันเป็นวัยรุ่นมันชอบเด็กๆมันก็ชอบทานแต่ถ้าว่ามันเป็นของโบราณนั้นมันมีกลิ่นแล้วก็มันเนื้อมันเละเกินแต่เด็กมันไม่กินแต่คนผู้ใหญ่ก็ชอบแต่เราคิดว่าผู้ใหญ่มันจะเสียหลายอย่างเพราะว่ามีหวานมีเค็มเบาหวานบ้างความดันบ้างเขาจะให้ลดแต่ว่าสำหรับเด็กกันมันชอบกว่า
0: อันนี้คือเป็นสูตรถ้าอันนี้สูตรปัจจุบันของปลาดุกร้าประดิษ
2: ฐ์
0: จะเป็นสูตรที่ปรับมาเหมาะกับน้องๆหนูๆทุกวัย
2: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นวัยกลางคนอะไรทานได้หมด
2: ทานได้หมดแต่ผู้ใหญ่มันก็อยู่ในสูตรเดียวกันมันอยู่ในชุดเดียวกันแต่เราพยายามเลือกครับบอกประดิษฐ์เอาเนื้อแข็งๆหน่อยนะโอเคจะเลือกให
0: ้เลือกได้ด้วย
2: เลือกได้ค่ะ
0: อ๋อทีนี้อย่างบางคนเวลาพูดถึงปลาดุกร้าประดิษฐ์บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินปลาดุกร้ามาก่อนเลยถ้าทานปลาดุกร้าครั้งแรกทานยากไหมคะ
2: ทานไม่ยากค่ะ
0: คือทานไม่ยากรสชาติประมาณอย่างไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดน
2: ึ
0: ง
2: รสชาติของมันนั้นมันเปรี้ยวมันหวานเค็มแต่มันก็ไม่เค็มเยอะมันก็ไม่หวานเยอะค่ะ
0: คือเป็นรสชาติที่ถ้าทานครั้งแรกคือทานได้

0: แต่บางสูตรบางคนนั้นเขาจะทําให้หวานแต่พอประดิษฐ์ว่าถ้ามันหวานนั้นเวลาไปทอดมันก็ทอดยากเพราะว่าตัวปลามันหวานมันเป็นน้ําผึ้งเยอะพอเราใส่แล้วมันจะเกรียมไหม้เสียก่อน
1: ทีนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นเมนูที่ทางประดิษฐ์ทำมาให้เราชมนะคะว่าปลาดุกร้าทำอะไรได้บ้างอันนี้ประดิษฐ์แนะนำหน่อยทำอะไรได้บ้างหลักๆเลย
0: เอาเริ่มปลาดุกปลาดุกกันเรามาทำปลาร้าแล้วเราก็มาเอามาทำ
1: อันนี้คือ
0: เนี่ยไอ้นี่ปลาเป็นปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
1: ปลาดุกเด็ดเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่คือเราทอดออกมา
0: เป็นปลาเค็มค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะเปลี่ยนเป็นปลาเค็มมากินกับแกงส้ม
1: โอ้อันนี้ก็แกงส้มก็คือจะมีเอาไปทําเอาปลาดุกร้าไปต้มแกงส้มได้ด้วย
0: เอาปลาดุกร้าในบ่อนั้นแหละมาแกง
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ร้านนี้เป็นอะไรเอ่ย
0: อันนี้ก็เป็นชูชีปลาดุก
1: ชูชีปลาดุก
0: ชู
1: อันนี้รสชาตินี่คือต่างจากการใช้ปลาปกติยังไงอ่ะประดิษฐ
0: ์อันนี้ปลาชนิดไหนเราก็ทําได้แต่เราต้องเอามาทอดก่อนเพื่อทอดให้มันตัวมันยังไงอ่ะนี่ตัวมันถ้าเราเอามาทําสดเนื้อมันจะเละแต่ถ้าเราจะทำปลาเค็มปลาเด็ดเดียวนั้นเราต้องใช้ปลาตัวเล็ก
1: ค่ะโอ้ต่างกันตรงนี้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดู
1: ทีนี้นอกจากเมนูทั้งหลายที่ประดิษฐ์แนะนำแล้วก็ทำให้ดูมีเมนูอื่นอีกไหมที่เราไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าประดิษฐ์บอกว่าเหมาะเหมือนกันนะสำหรับปลาดุกร้า
0: ถ้าว่าเราจะทำเป็นน้ำพริก
1: ค่ะ
0: แต่เอาไม่กันถ้าทำเป็นน้ำพริกกันเราก็ต้องเอาปลาร้าอย่างนี้ที่พอตอนเราทอดแล้วหนังมันตลกหรือเป็นยังไงเราก็มาเกะเอาเต็ม
1: ทำได้ไหม
0: ทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ด้วยเหมือนกันน้ำพริกทำมังอันนี้คือถ้าทำคือเหมาะเลย
0: ค่ะเราก็เอาเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกตัวนี้เราเอาไปย่างให้มันหอมแล้วก็เรามาเกะเอาแต่เนื้อของมันแล้วเอามาทำน้ำพริกทำมังมันก็อร่อยสุดๆเลย
1: แต่ปกติน้ำพริกทำมังประดิษฐ์ใช้ปลาอะไรนะคะตอนปกติแล้วตามสูตร
0: เวลาทำมันเพราะจะปลาดุกกันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เราจะเป็นใช้ปลาเอามาทำน้ำพริกกันทำได้ทุกอย่างปลาแดงก็ทำได้ปลาทูทำได้ปลาอะไรอะสะบะก็ทำได้มันทำได้ทุกปลากับปลาสากปลาอะไรก็เอามาทำน้ำพริกได้หมดค่ะเพราะเราย่างหรือเราต้มให้มันเนื้อมันสุกแล้วเราก็เอามาแกะเอาแต่ย้ายมันปนกับก้
1: าง
0: เรามาทำน้ำพริกได้ทุกอย่างค่ะ
1: แต่คืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ประดิษฐ์แนะนำคือหนึ่งทอดเอาไปทอดก็ได้นะแล้วก็เอาไปทำซูชิแต่ก็ต้องทอดก่อนเหมือนกัน
0: ค่ะทอดค่ะ
1: แล้วก็ทำแกงส้ม
0: แกงส้มค่ะ
1: แล้วก็ปลาแดดเดียว
0: แดดเดียว
1: คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะทำปลาดุกร้านะคะแล้วเอาปลาดุกร้าไปแต่ประดิษฐ์ก็บอกก่อนว่าถ้าใครจะสั่งนี่ก็คือให้เลือกสูตรมาก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับที่คุณชอบ
0: นั่นแหละวันนี้ประดิษฐ์เอาซื้อปลาครึ่งกิโลนะประดิษฐ์ต้องเอาตัวเล็กค่ะเอาตัวเล็กเอาเนื้อแข็งนะผมบางคนประดิษฐ์เอาปลา1กิโลนะเอาเนื้อนุ่มจ้า
1: เลือกได้ตามที่คุณชอบเลย
0: ใช่มันตอนที่เราทํามันไม่มันจะไม่เสมอเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมันเพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวของปลามาแข็งบ้างนุ่มบ้างนวลบ้างอะไรได้ทุกอย่าง

0: จะเป็นปลาดุกเค็ม
1: ปลาดุกเค็มหรือปลาดุกเด็ดเดียวอ่ะเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ที่เห็นก็วิธีการทำต่างจากปลาดุกปลาไหมคะ
1: ต่างกันนิดเดียวค่ะปลาดุกตัวนี้ก็เช่นกันเอาปลาดุกมานกเกลือให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นหัวออกแล้วก็เฟกไส้ออกแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือเลยดองไว้ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเราก็ตากเลยเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว มันให้แล้วมันก็นิดเดียวว
0: ิธีการทำมัน
1: แค่นิดเดียวค่ะ
0: แล้วปลาดุกร้านี่ทำต่างกันยังไงอ่ะปลาดิบ
1: ปลาดุกร้านั้นปลาดุกร้านั้นมันก็เอามันนกเกลือด้วยกันพอมันปลาดุกตายแล้วเราก็เอามาตัดหัวออกหรือว่าสีหัวออกแล้วก็เราเอาเฟก

0: ไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาวางสะดิดน้ำไว้แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องปรุง
1: ค่ะ
0: เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลกับเกลืออย่างเดียวอีก
1: มีแค่นี
0: ้มีแค่นี้เองค่ะปลา10โลน้ำตาล1โลเกลือทิพย์2ถุงค่ะเราก็คลุกๆ คล้าวเกลือให้มันกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเสร็จเราก็เอามายัดท้องปลาพอยัดท้องปลาเสร็จเราก็พักไว้2คืน
1: 2คืนแล้วถึงจะมาตาก
0: ก็มาตากเลยตากวันแรกเราก็บ่อยแปลมันบ่อยสักนิดสัก2ครั้งหรือ3ครั้งแต่พอวันที่2วันที่3มันเราก็แปลครั้งเดียวก็ได้มันก็ไม่มาก
1: ก็อันนี้จะใช้เวลากี่วันอ่ะประดิษฐ์ถึงจะทานได้หรือว่า
0: ไอ้นี้ไอ้นี้ตั้งทำตอนเช้าตอนบ่ายอย่างนี้ก็ขายได้แล้วมันจะแห้งไว
1: ค่ะ
0: ปลาดุกร้านั้นต้องหมัก2คืนแล้วก็ตากสัก3เดชหรือ4เดชกว่าจะขายได้
1: โอ้ใช้เวลาม
0: ันใช้เวลาแต่ตั้งแดดไม่ดีมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด
1: ค่ะทีนี้อย่างปลาดุกร้าแบบนี้ค่ะประดิษฐ์คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะใช้เวลานิดนึงประดิษฐ์บอกว่าจะใช้เวลานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะ
0: แดดมันจะออกฝนมันจะแรงแล้วก็แดดมันจะออกให้เรายังไงแดดออกพอรำเรยพอตู้มันร้อนมันก็โอเคแต่ต้องพอฝนตกนี่แหละของเรา ธรรมชาติเอาสัตว์เอาสัตว์ยันน้ำสาดพยางนี้ก็คลุมไปเลยมันก็มันจะไม่เปียกฝนพอฝนแรงเราก็เอาตากออกอีก มันก็ธรรมชาติทำก็ธรรมชาติ
1: เราจะได้ยินเขาจะพูดถึงการทอดซึ่งมันยากเขาบอกทอดยาก
0: เขาบอกว่าทอดยากแต่เราบอกว่าไม่ยากแต่เราทำให้เป็นถ้าเราทอดเยอะๆอันไม่ต้องเยอะก็ได้เราทอดแค่ตัว2ตัวก็ได้แต่เราถ้าว่าจะทำให้มันให้เราก็ต้องมีไข่เอาไข่มาตีเจียวๆๆๆให้มันพอเหลวแล้วก็เราเอาปลาไปคลุกมันแล้วก็ให้สดิดไข่แล้วก็ใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนน้อย
1: ๆ
0: แต่ตั้งน้ำมันแรงหรือไฟแรงมันจะหมิ่นไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟเราพอดีไฟเราอ่อนนั้นมันออกจะมาสวย
1: โอ้อันนี้คือทริคของประดิษฐ์นะ
0: ใช่
1: มันก็ไม่ได้ทอดยากหรอกแต่ว่ามันมีทริค
0: มันมีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเขาทอดไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ทอดโลหนึ่งอันปลาหนึ่งโลไข่ฟองเดียวก็พออ
1: ย่างที่เห็นถ้าซื้อไปปลาดุกร้าหนึ่งแพ็คของประดิษฐ์จะมี2ตัวใช่ไหม
0: คะ
1: อันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่คะ
0: เก็บถ้าเราเก็บไว้ธรรมดานั้นประมาณสัก2อาทิตย์เราก็เก็บได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าใส่ลืมมันครึ่งปีมันก็อยู่ได
1: ้ครึ่งปีเลยเหรอประดิษฐ
0: ์ใช่มันไม่เป็นอะไรค่ะ
1: ค่ะอันนี้คืออ่ะ2อาทิตย
0: ์ใช่
1: ถ้าทําไม่ใส่ตู้เย็นอันนี้2อาทิตย
0: ์2อาทิตย์แต่ถ้าให้มันอายุยืนนานนั้นต้องอยู่ในซีน
1: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคุณซีนไว้ยังไม่ได้แกะแล้วเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ประดิษฐ์บอกครึ่งปีก็ได
0: ้ได้ทิ้งไว้เลย ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะให้มันสวยตอนเอามาจะทอดนั้นถ้าเรามีเวลาแดดเราเล่นแดดเยอะๆเราก็เกะออกมาแล้วก็วางผึ่งแดดเล็กน้อยให้ตัวมันสวยขึ้นมันก็โอเคเหมือนปลาใหม่เลย
1: โ

0: ันนี้เดี๋ยวให้ประดิษฐ์ฝากดีกว่าฝากคนที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมที่เขาอยากได้ปลาดุกร้านี้ติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ทางเฟซก็มีออนไลน์
0: ค่ะ
1: ประดิษฐ์เล่นไม่เยอะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: มี
0: เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมโทรมาก่อนให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันประดิษฐ์ถ้าจะสั่งปลาดุกร้าอันนี้ต้องระบุยังไงบ้างเวลาระบุมาว่าต้องสูตรไหนยังไงระบุยังไง
1: สูตรอะ แต่ว่าถ้าน้อยที่ระบุสูตรนั้น3โลนะจะไปส่งตรงนั้นตรงนี้เขาก็ให้ที่อยู่มาประดิษฐ์ก็ส่งแต่ไอ้ค่าส่งอย่าอยู่ที่เขาจะ

จากปลาดุกธรรมดาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านความภาคภูมิใจของชาวป่าบอนและกลายเป็นภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวด้วยสองมือของตนเองบนพื้นฐานของความพอดีความอดทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากชุมชนเพียงลำพังแต่ยังเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของปลาดุกร้ายังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นโดยป้าดิษฐ์ผู้ริเริ่มสูตรปลาดุกร้าที่ไม่เพียงสร้างรถสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งพอเพียงและนี่คือเสน่ห์ของวิถีชุมชนไทยที่อยากพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมลงกันมาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดคงคาสวัสดิ์ค่ะวันนี้จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูโสตฐิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะในหัวข้อหลักธรรม2ศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เนื่องจากว่าอำเภอเทพานั้นนะคะมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะแต่จะมีการประพฤติปฏิบัติตนยังไงที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขติดตามชมในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: ครับอิรัมพร
0: กราบนมัสการท่านพระครูโสตฐิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับท่านนะคะวันนี้ค่ะจะคุยกันในหัวข้อในเรื่องของความสอดคล้องของสองศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งวัดคงคาสวัสดิ์เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทพานะคะเหมือนที่ทราบกันก็คือเป็นพื้นที่ของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เป็นอำเภอจัดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยในบริบทของวัดคงคาสวัสดิ์อะค่ะก็คือจะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะตรงนี้ท่านรองเจ้าคณะอำเภอมีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ยังไงในการมาเทศนาธรรมในวันนี้บ้างคะ
1: ก็เจริญพรนะก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเริ่มนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร social animal มันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่เดียวๆไม่ได้พออยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้การร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกมีความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวไปก็เลยพอการตัวเนี้ยมันก็เลยพัฒนามาในเรื่องของเขาเรียกเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกการนับถือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอย่างเช่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อในส่วนของการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องของศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องของที่องค์พระอัลเลาะห์ใช่มั้ยท่านสั่งสอนอย่างเนี้ยในเรื่องของพระเยซูก็เช่นกันมันก็ต่างเนี่ยนี่คือเนี่ยถ้าเราสรุปแบบบทสรุปบทสังเขปนะความที่มาของศาสนาทีนี้ไอ้ความที่เค้าเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้มันหนีไม่ได้ใช่มั้ยมันหนีไม่ได้เพราะพื้นที่มันจํากัดมันอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตําบลเนี่ยเดียวกันใช่มั้ยเค้าย่อมมีคนนับถือต่างกลุ่มต่างศาสนาเนี่ยทำยังไงแล้วมาอยู่ร่วมกันกันใช่ไหมในศาสนาเนี่ยพอทำไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราสุดตรงใช่ไหมในเรื่องของก็เรียกการนับถือศาสนาต่างๆหรือว่าการความคิดต่างๆเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกเกิดการเขาเรียกแปลกแยกในสังคมหรือการอยู่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยลักษณะของนั้นเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะให้ไว้ก็คือหลักธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไงใช่มั้ยเราจะไปอยู่ดุดโอเคในส่วนหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนพิธีที่เรามีอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระการสมาทานศีลต่างๆเนี่ยศาสนาอื่นอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขามีหลักเกณฑ์เขาอัตลักษณ์ในส่วนต่างออกไปอย่างของอิสลามเขาก็มีการเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็มีการไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมวันศาสนาคริสต์ก็มีวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเขาเรียกพูดง่ายๆก็คือเข้าไปวุ่นวายไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้กันในส่วนที่หลังจากในสิทธิ์ตรงเนี้ยมันมีครบแล้วใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ว่าต้องอยู่ร่วมกันเราต้องกินอาหารร่วมกันใช้สถานที่เดียวกันจะเป็นเขาเรียกสถานที่พื้นที่สาธารณะต่างทีนี้เราจะเอาตรงนั้นแหละมันมาใช้เขาเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจะมีหลักเขาเรียกว่าหลักในการที่เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมนะมาเขามีหลักทีนี้มันส่วนที่ว่าในการยึดหลักตรงนี้มันอยู่ที่ว่าบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาหลักตรงนี้ ข้ามามันก็เลยมีความเขาเรียกความมีปัญหาขึ้นมาในสังคมมันอย่างที่เรากล่าวนะ
0: ค่ะ
1: นั้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยหลักที่เราเขาเรียกว่าที่ส่วนของอาตมาเนี่ยจะพูดมากๆก็คือในส่วนของสังคมเราสังคมไทยพุทธก่อนนะในเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะขณะอยู่ร่วมในคณะเดียวกันเราก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเราก็มีการโอ้อย่างโน้นอย่างนี้มันเหตุตรงเนี้ยแต่จริงๆคือว่าหลักในทางศาสนาพุทธที่เขาให้ไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ไว้นะจริงมันเป็นหลักที่มาของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกที่ต้องการพัฒนานะใช่ไหมหลักตัวนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่ให้ไว้ครับทุกเขาเรียกทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามอย่างนี้นะที่เขาบอกเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมทีนี้หมายออกเขาเรียกว่าชาวไทยพุทธก่อนนะชาวไทยพุทธที่เรารู้กันรู้จักศีลใช่ไหมศีลห้าทีนี้ศีลห้าเนี่ยสังคมไทยเราชาวพุทธตัวเนี้ยโดยส่วนตัวของเป็นพระนุทวัตอัตมะเนี่ยน้อยนะที่คนที่เข้าใจศีลตอนเนี้ยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องศีลกันเลยคือเพราะงั้นเหตุผลที่เราเขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจศีลน่ะหนึ่งอาจจะว่านั่นหลวงก็เขาเรียกว่าในส่วนอาตมานะโทษพระก่อนมั้งหรือว่าพระเนี่ยสอนโยมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือสอนโยมไม่เข้าใจหรือว่าพระพยายามสอนแล้วเนี่ยโยมไม่พยายามเข้าใจใช่ไหมหรือโยมพยายามที่จะเข้าใจแต่พระสอนไม่เข้าใจมันก็เลยมีอะไรมันเป็นเยื่อบางๆอยู่ใช่ไหมที่มากั้นอย่างเนี้ยมาก็เลยว่าอาจจะใช้เวทีเนี้ยนะส่วนนี้อธิบายพอเป็นสังเกตในเรื่องของเขาเนี่ยของศีลไงให้ที่ให้เราชาวไทยพุทธสมควรยึดกันมากๆเพราะตัวนี้เป็นหลักธรรมที่เราอยู่ในสังคมเอาสังคมพุทธเราเนี่ยที่มันจะอยู่แบบง่ายขึ้นในเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยครับจริงๆน่ะมันเป็นเรื่องเขาเนี่ยป้องกันการเขาเนี่ยการเบียดเบียนป้องกันการเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเรียกบุคคลอื่นรอบข้างเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็เบียดเบียนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ศีลตัวเนี้ยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยและชาวพุทธเนี่ยยึดเนี่ยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธให้มั่นคงเนี่ยอย่างศีลเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะโยมสังเกตก็คือโยมจะยินคำว่าเวรมณีใช่ไหมเวรมณีตัวเนี้ยมันบ่งถึงคำว่าเจตนาเวรมณีเนี่ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือจริงๆมันว่าวิรัตรู้จักวิรัตไหมวิรัตเนี่ยแปลว่างดเว้นใช่ไหมงดเว้นใช่ไหมวิรัตหรือว่าได้ยินไหมเวลาเขาอะไรนะมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขางดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อเขาเรียกอะไรสมทานมังสวิรัตใช่ไหมวิรัตตัวนี้มันแปลว่างดเว้นเนี่ยเวรมณีก็คือไอตัววิรัตใช่ไหมหรือตัวเจตนาตัวนี้มันแปลว่างดเว้นใช่ไหมมันต้องใส่เจตนาเข้าไปในการงดเว้นเพราะฉะนั้นบางเราเข้าใจบางครั้งว่าเราเขาเรียกเรากล่าวศีลขึ้นมาใช่ไหมมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพอเรากล่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยมีศีลแล้วแต่จริงเนี่ยการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้มีศีลเราต้องมีเจตนาด้วยไงเจตนาที่เราจะงดเว้นตัวนั้นให้ได้งดเว้นในการพรากชีวิตผู้อื่นใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อศีลขึ้นมาในตัวเราแต่ถ้าเรากล่าวลอยๆเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรากล่าวไปเนี่ยมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเรากล่าวขึ้นมาลอยๆอย่างเนี้ยเพราะว่าเรามีศีลแล้วที่เขาไปวัดกันเอ้าสมาทานศีลนะมันเป็นความเข้าใจผิดไงเราต้องใส่เจตนาว่า

0: ถึงเราไปเจอเนี่ยถึงต่างๆเมื่อไม่ใช่ของเราเราจะไม่เอาเข้าใจไหมนั่นคือเรามีศีลใช่ไหมอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราไม่ใส่เจตนาเข้าไปเนี่ยคนที่เขาเรียกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาประสบเหตุอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเช่นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นปีๆทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะเอามือไปแตะโน่นตรงนี้ก็ไม่นอนอยู่นิ่งๆบนเตียงหายใจขมแมวขมแมวเป็นสิบปีอย่างเงี้ยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมเห็นไหมเพราะอะไรทำไมเขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาใช่ไหมเขานอนอยู่พูดเมื่อไรฉันจะไปมันวุ่นวายจิตใจเขานึกเขาไม่ได้เจตนาที่อยากงดเว้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่มีศีลเขานอนอยู่เป็นสิบปีบางคนถึงตายใช่ไหมถ้าสิบปีตายถ้าแสดงว่านอนอย่างนั้นมีศีลนะใช่ไหมครบไปสวรรค์นะใช่ไหมมาตั้งสิบปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ศีลตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันแปลว่าคือเราต้องใส่เจตนาเข้าไปเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าทำไมถึงใส่เจตนาเข้าไปในงดเว้นเนี่ยนั่นอัตมะเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้โยมฟังนะให้โยมฟังว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้รักโลภโกรธหลงนะเราว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกราคะโทสะโมหะไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราไงมันมาพร้อมกันกับตัวเราเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแต่มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้หมายถึงว่ามันมีตัวหนึ่งให้มาเฉพาะสัตว์มนุษย์ที่เขาเรียกว่าสติไอ้สติตัวนี้ก็คือคล้ายๆศีลนี่แหละเข้าใจมั้ยไอ้สติตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันเห็นมันมาพร้อมกันอัตมะลองเปรียบเทียบให้โยมฟังว่าเหมือนกับนักวิ่งนะนักวิ่งไอ้ราคะโทสะโมหะหรือว่าไอ้รักโลภโกรธหลงมันเข้าไปยืนยันติดเส้นสตาร์ทใช่มั้ยทีนี้ไอ้สติตัวเนี้ยหรือศีลตัวเนี้ยมันก็เข้าไปเส้นสตาร์ทด้วยแต่พอเราวิ่งเนี่ยไอ้สติวิ่งไม่ค่อยทันเค้าไอ้ศีลวิ่งไม่ค่อยทันใช่มั้ยไอ้ราคะโทสะผมวิ่งก่อนเลยพอมันวิ่งก่อนเนี่ยส่วนมากเราทำอะไรตามไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ตามราคะโทสะโมหะพอเราทำเสร็จพอมันหยุดวิ่งไอ้ศีลหรือสติเนี่ยวิ่งตามมาทันเอ้าเกิดอะไรอยู่บ้างสำนึกผิดก็ไปหิ้วกระเช้ากันก็ไปขอขมากันก็ใช่ไหมก็ไปโอ้ต้องผมผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นแล้วทำไมตอนทำแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมหุนหันพลันเล่นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายพอฆ่าเขาตายเสร็จเอ้าไอ้ศีลสติเนี่ยวิ่งตามมาทันพอมาทันเกิดอะไรครับสำนึกก็ไปขอขมาขออภัยแล้วถามว่าชีวิตที่คุณพลาดไปเนี่ยกลับมาได้ไหมนี่คือปัญหาของสังคมไทยพุทธตอนเนี้ยเพราะเราไม่มีแต่เราไม่รู้จักระงับเข้าใจไหมเราไม่รู้จักหยุดเพี้ยนโดยส่วนตัวที่เป็นพระเนี่ยในก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในศึกษาในเรื่องของศีลนะเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดในเรื่องของศีลใช่ไหมมันอย่างเรื่องของเขาเรียกว่าในส่วนของพระเนี่ยท่านตัดเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของบุญนะบุญนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของญาติโยมหรือว่าเป็นของคฤหัสถ์ใช่ไหมพระองค์จะเอาคำว่าทานศีลภาวนาลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมลดมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาทั้งสองอย่างตัวที่เหมือนกันก็คือศีลไงใช่ไหมที่มาถึงก็เลยไปพิจารณาเรื่องศีลสำคัญครับ
1: แล้วในส่วนของการที่ถ้าเราจะพูดถึงหลักธรรมที่สอดคล้องกันในของสองศาสนาค่ะหลักธรรมที่เหมือนกันที่มองว่าของพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ของมุสลิมก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ในหัวข้อไหนบ้างคะท่านรองเจ้าคณะคะที่คล้ายกันแล้วสามารถนำมาผูกโยงกันได
0: ้ก็เจริญพรในส่วนเนี้ยในส่วนของศาสนาพุทธนะแล้วก็คล้ายๆกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาเทวะเขาทำที่ใช้เหมือนกันเขาเรียกสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4สงเคราะห์ด้วยหลัก4อย่างใช่ไหมที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องทานใช่ไหมสองก็คือเรื่องการใช้วาจาเขาเรียกปิยวาจาสามเขาเรียกว่าในส่วนของอัตถจริยาคือการดำรงตนการวางตนสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเขาเรียกการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันเขาเรียกสมานัตตาอธิบาย

0: มาต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมมาแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัจจัย4ใช่ไหมปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องการมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อต้องการตัวนี้เมื่อต้องการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกต้องการจะเอาต้องการจะได้ใช่ไหมเมื่อมีการต้องการต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยพอต่างคนต่างต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยให้คนที่มีปัญญาคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีพลังกำลังจะกอบโกยเอาได้ได้เยอะไหมได้เยอะไหมตอนนี้อันนี้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัจจัยหลายๆอย่างไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ได้เนี่ยทำยังไงตอนนี้มันขาดแต่เขาต้องอยู่ทำไงเขาเกิดมีการเขาเรียกขโมยกันมีการแย่งกันเอาบ้านนี้ร่ำรวยแต่อีกบ้านหนึ่งข้างๆยากจนอันนี้ไอ้บ้านที่ร่ำรวยทำยังไงต้องป้องกันเนี่ยไอ้ยากจนมันก็จ้องจะมาขโมยใช่ไหมไอ้บ้านที่รวยต้องสร้างรั้วติดวงจรปิดไม่ได้เพราะนั้นมันขโมยไอ้คนที่อยู่ที่มันขาดใช่ไหมมันก็ต้องกินต้องใช้เขาต้องขโมยแต่นี่ทำไงมันก็เลยอยู่กันแบบหวาดระแวงกันมาในสังคมที่พอหวาดระแวงในสังคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวทานนี่แหละทานตัวนี้คือการให้ตัวนี้คือการเข้าไปช่วยสร้างสมดุลหรือว่าสมดุลในสังคมใช่ไหมมันเกิดการให้เอ้าไอ้คนที่รวยเนี่ยเยอะก็แบ่งปันดิใช่ไหมแบ่งปันไปกับคนที่เขาขาดโอกาสแบ่งปันไปกับคนที่เขายากจนต่างๆเมื่อให้เขาไปเนี่ยการอย่างการแข่งแย่งหรือลักเล็กขโมยมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเนี่ยเขาเรียกตัวทานตัวเนี้ยเขาเลยอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเรามีการเรามีเยอะเขาให้คนที่เขาขาดเหลือไปกันใช่ไหมเห็นมรรคฐานเนี่ยหรือว่าให้ช่วยเหลือในเรื่องของวัตถุต่างๆให้ความรู้ต่างๆนั่นนี่เขาเรียกเรื่องทานตัวเนี้ย
1: ให้ท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าการให้ทานเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธเป็นยังไงบ้างศาสนามุสลิมเป็นแบบไหนบ้างในเรื่องของการให้ทาน
0: ครับเจริญพร
1: ที่เห็นง่าย
0: ๆครับเจริญพรก็คือในศาสนาพุทธที่เราให้ทานกันอยู่อย่างการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอำเภอเทพาเนี่ยถ้าโยมเคยได้ยินคำขวัญของนายอำเภอท่านหนึ่งนะบอกมันมีรายการเขาเรียกจนแจกๆนะเคยได้ไหมจนแจกๆมันดังทั่วประเทศเขาเรียกจนแจกๆคือจนแบบมองภาพเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็เกิดจากการทีนี้ทำยังไงให้คนจนแจกๆเหล่านี้เขามีศักยภาพที่อยู่ในสังคมมีสิทธิ์มีต่างๆใช่ไหมทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดต่างก็นำพวกบ้านพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งเนี่ยไปให้อย่างนี้เขาเรียกแทนบริการเขาเรียกทานเขาเรียกจนแจกๆในศาสนาอิสลามเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีอย่างวันเขาเรียกวันเมาลิดวันอดีดายโยเขาก็มีการเขาเรียกสกัดใช่ไหมมีการให้ทานกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วก็มีอาตมาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเขาเรียกน้ำท่วมเกิดโควิดใช่ไหมต่างๆเนี่ยทางก็ทำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยต่างๆทีนี้คนทางอิสลามเนี่ยทางมุฮัมมัดต่างๆบางทีมันไม่ทันใช่ไหมตั้งแต่การก็ยังช่วยไม่ทันเรามีก่อนเราก็ให้ไปก่อนเขาก็มารับนี่เรื่องทานมันไม่เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ขัดทานสองปิยวาจาก็คือการใช้วาจาการอยู่ร่วมกันในว่าในสังคมไม่ว่าสังคมเดียวกันจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นสังคมโตขึ้นมาหน่อยหรือระดับประเทศชาติการใช้วาจาเนี่ยครับเขาเรียกว่าคือสมควรใช้วาจาให้ถูกต้องถูกหลักใช้วาจามันที่ดีแล้วก็คือไม่นินทาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่กล่าวตู่ไม่บิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่ว่าสังคมไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตมาเนี่ยจะอยากจะบอกเขาเรียกไปทั่วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกการทำร้ายหรือการทำดีเนี่ยเขาเรียกการทำชั่วหรือการทำดีนะการทำร้ายการทำดีเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเขาคือการใช้ปากเห็นไหมการใช้ปากโยมจะทำดีเนี่ยใช้ปากเนี่ยใช้ปากสรรเสริญผู้มีความรู้สรรเสริญผู้ที่กูทำคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของศาสนาก็เนี่ยมันอย่างศาสนาอิสลามวันนี้ก็เขาไปละหมาดกันใช่ไหมหาพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมทางชาวพุทธก็ไปวัดกันอรหังสัมมาได้จะกล่าวถึงก็เรียกในมัสยิดต่างๆเนี่ยการใช้ปากเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญลงทุนอะไรไหมไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทานเนี่ยยังต้องลงทุนไหมลงทุนเนี่ยครับไปซื้อของเข้าสงฆ์ต่างๆหมดเงินกันเป็นอัดเป็นพันเป็นร้อยเข้าใจไหม

0: แต่ก็ได้ความดีเหมือนกันแต่การใช้วาจาได้ความดีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเห็นไหมเอาเช่นกันพอใช้ความชั่วปากนี่แหละครับมันใช้ความชั่วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนินทากันว่าร้ายกันคนอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่เนี่ยที่ตำบลสะกออำเภอเทพาเนี่ยนินทาคนอยู่กรุงเทพนินทาใครนินทานายกมั่งนินทาอะไรมั่งลงทุนมั่งไหมไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปครับไม่ต้องนั่งรถไฟไปนั่งนินทาเอาที่เทพาเนี่ยถึงมาอยู่ว่าถึงนินทาส่งไปกับคลิปต่างๆใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเขาเรียกแล้วทำไมเราเมื่อเขาเรียกว่าการทำดีที่ไม่ต้องลงทุนทำไมเราไม่ทำในส่วนที่มันดีๆเขาเรียกนักแต่นี่เขาเรียกปิยวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมลักษณะเนี้ยข้อสามก็คือว่าอัตถะเจริญคือทำตนให้เป็นประโยชน์ไอ้ส่วนไหนที่เป็นโทษเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นเนี่ยอย่าไปทำก็คือเหมือนกับการไปก้าวก่ายไปทำร้ายต่างๆไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเนี่ยมาอย่าไปทำก็เรียกอัตถะจริยาก็คือว่าทำตนของเราทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่าทำตนเป็นโทษต่อสิ่งรอบข้างเป็นโทษอย่างไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นไปถนนหนทางไปมัสยิดไปวัดใช่ไหมทำโรงเรียนต่างๆเก็บเอาไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเนี้ยมาไปทิ้งขยะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นมัสยิดเขาก็ว่าออกใช่ไหมคนนักต่างเนี่ยเขาเรียกอัตถะจริยาคือทำตนให้เขาเรียกให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมาในส่วนสุดท้ายก็คือว่าสมานัตตาก็คือว่าทำตัวเสมอต้นเสมอปลายทำตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าไปข่มเหงรังแกผู้อื่นผู้ที่ด้อยกว่าเราก็ให้โอกาสเขาผู้ที่เหนือกว่าเราก็เคารพนอบน้อมใช่ไหมผู้ที่เราอยู่เหนือกว่าเขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเขาเรียกว่านอบน้อมซึ่งกันและกันอยู่ทำตนเขาเรียกว่าคือให้มันเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าเรารักกันยังไงให้ก็ดีกันอย่างนั้นใช่ไหมมาอย่าไปต่อหน้าพูดสรรเสริญพอรับหลังนินทาอย่างลักษณะของอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทำตนไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเขาเรียกสังฆวัตถุสี่ที่เราอยู่ในสังคมเขาเรียกในสังคมทั่วไปทั้งหมดนะครับมาเหมือนดังที่กล่าวมา
1: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูโสติและธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์มากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูโสติธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์ค่ะในเรื่องของที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติตนได้ให้สอดคล้องกันของทั้งสองศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีข้อคิดง่ายๆ4ข้อค่ะนั่นก็คือถ้าในทางพุทธนะคะในเรื่องของการประพฤติสังฆวัตถุ4นะคะนั่นก็คือการให้ทานการคิดดีทำดีการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายค่ะแค่นี้นะคะทุกสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคนครองธรรมหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: melebat semenakun. Lima ibu kok lah. Nampak kena beli dah weh. Lima ibu kok. Ish. Tapi ya nak OTP. Pihak bank ya katanya OTP tak lebih dengan mudah-mudah. Jangan terkeling, jangan beli maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipes seumur hidup habis licin.
1: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
3: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
4: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
5: ตุ๊กตาก
6: ระเป๋า
5: สวยเนาะ
3: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
4: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออสวัสดีดิลูกมือเหลือบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
7: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
8: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟางพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: เลยก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: แต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราทําสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม่ได้เก็บผลกาแฟ
1: มันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดท่อมแป้นน่ะก็จะมีหมอกคลุมทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิฟเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิปไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะมันโอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก็ ็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริง
0: ๆค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่ไหม
1: ใช่เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกถืออันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
0: ก็คือถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสี
1: สามสี
0: แต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
1: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อนต่างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองอสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรด A
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรด B
0: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนี้แบบ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็มันจะสุกต่อค
0: ่
1: ะ
0: สุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก
0: ็
1: เป็นรอบๆไปค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี
1: ้คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ำหมดเลยนะล้างลอยน้ำก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นริมบีแต่เป็นกาแฟสาร
0: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
1: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคุณที่ว่าทำดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างนึงในการทำดิฟ
0: คือ
1: ต้องใจเย็นจะกินดิฟอะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
0: ัน
1: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
0: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสวนสายหมอ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทำเองไหมคะ
1: ทำเองค่ะเป็น
0: ทำเองหมดเลยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากเป็นพื้นเลยค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้แบบ
1: ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้ง
1: อันนี้มันไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: คุณผู้ ู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอรี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะ
0: ขั้วกลางก่อนอ่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกรรมวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได้
1: กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต่ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี้อ่ะคือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้าง
1: คะไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่
0: ะ
1: เป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าควายโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมดใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บอะพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่อเลยเขาจะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกไข่อะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นควายโรงงานแต่ของเรามีมาเพิ่มมูลค่าให
0: ้ตัวเองเพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี่จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี่คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหยี่ข้นแป้งค่ะ
0: ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้ใช่แล้ว
0: อันนี้คือ อุณหภูมิได้ที่แล้วนะคะ
1: อ
0: ุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10 นาที
0: อันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎร
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็ว่าเข้ามาสร้างสวนกาแฟอยู่ที่ของค่ายของทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: อ๋อเริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพวกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่30,000แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา200-300ต้นนี้เราจะได้กาแฟ
0: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: 5 นาทีกับ5 นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟตัดแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันจะโอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี่ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
0: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
1: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน์ก็มีแล้วแต่ค่ะ
0: มีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วย
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆถ้าเราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได
1: ้ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเลยถ้าเขามาเยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: ก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของแม่น้องจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีนะคะเขาก็มีอยู่อีกที่นึงของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต
0: ์
1: ก็ไปออกเหมือนกัน
0: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
0: ่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขา
1: ก็เชียงใหม่
0: ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอม
0: ก็จะแตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือยังไงเออเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ5ปีละ
0: 5ปี
1: 5ปีค่ะ
0: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
0: ค่ะ
1: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัพซี
0: ่ค่ะ
1: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาก็โอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ขั้วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ10กิโลเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบเพราะเริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นของเป็นทางขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
1: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟ
0: อืม
1: ก็บางทีก็สั่งมาเล็กดีไปตัวเอง
0: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มาสั่งจากที่
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาเขาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออเป็นยังไงบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเมอร์ชินเนตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนของแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยออยเราก็ไม่ได้ก็ที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอ่ะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
1: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีค่ะ
0: ประกาศค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะมาลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคุมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็จงจิตสุรเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรภัทรภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณปรเมศวร์ถนอมศักดิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคิดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้มีงานประชุมระดับโลกที่ต้องจับตานะคะเริ่มวันนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วนับว่าเป็นเวทีที่เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวมเอาผู้นำรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของไทยละกันนะคะเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
1: ถ้าเกิดผู้ชมจำได้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่างานนี้เป็นงานที่ผู้นำแต่ละประเทศรวมถึงประมุขของประเทศก็เดินทางมาด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนี่แหละจะเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพหนึ่งของประเทศไทยที่จะแสดงให้ผู้นำโลกได้เห็นว่าเรามีศักยภาพและความพร้อมมากแค่ไหนโดยเฉพาะในแง่มุมของเศรษฐกิจ
2: ใช่ค่ะโจทย์ปีนี้ไม่ใช่แค่ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่รวมถึงการดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าห่วงระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะและมีประชาชนได้รับผลกระทบและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อวานนี้ที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างในห้วงวันที่18ถึง27ขออภัยค่ะ28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณประโยชน์ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,976 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
1: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบไปแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบการระบายน้ำเกิดขึ้นไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากที่ยังคงอยู่น้ำท่วมขังสูงเข้าอยู่ที่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินได้รับความเสียหายการสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
2: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมจนท่วมขังในหลายจุดในเขตอำเภอเมืองโดยยังคงมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยที่ประชุมรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นน้ำฝนที่ตกหนักรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังสามารถบริหารจัดการได้ทันพร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้และพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเพชรบุรี นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำฝนตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชรเพื่อตรวจติดตามการระบายน้ำและยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับอยู่ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทำให้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือครับยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลัง64นายพร้อมระดมเครื่องผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายน้ำ

0: มวลน้ำออกจากพื้นที่สู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจสำหรับเมื่อวานนี้กองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำเร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคลืนสู่ภาวะปกติขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมื่อวานนี้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปในร้านค้าที่อยู่ริมน้ำสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยบอกว่ายังกังวลว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปกติน้ำจะขึ้นช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงก็อาจต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วทางนี้คาดว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำบางปะกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงในบางจุดนะคะโดยที่เฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง7อำเภอแล้วนะคะมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอป้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปถึงก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดว่าได้ย้ำหน่วยงานให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วนะคะแล้วก็ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
2: เอาในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะไปประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

0: ็นอย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับไปที่กระบี่เมื่อวานนี้มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับสั่งกำชับเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ด้วยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลทับปริกและชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาตลอดจนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่โดยขอให้เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในพื้นที่ปลอดภัยประชาชนติดตามประกาศเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายเทียรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และคณะร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองกระบี่หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องประกอบด้วย3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจชนไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งคลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่ไปติดตามระดับน้ำในลำคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนที่ตกลงมาตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและบริเวณปฏิมากรรมไม้มหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนในเขตเศรษฐกิจเมืองกระบี่ลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรสำหรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและจำเป็นต้องอพยพให้จะเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับประชาชนโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จังหวัดกระบี่จะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของฝนตกต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดครับ
2: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะไปประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยระบุว่าเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่า EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่การแจ้งเตือนประชาชน15จังหวัด29อำเภอให้ท่านเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ติดตามฝนตกสะสมใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับ นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

0: ชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าธสได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยและภาคใต้10จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพระโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและขวนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาครับอยู่ที่อำเภอบันนังสตาและทานโตโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสัญญาณผิดปกติเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลลงมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้ท่านรีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับก็ต้องประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้อีก1วันนะคะ13ตุลาคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจัดประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมมาดูกันว่าคนไทยจะได้อะไรจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่18 ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในระหว่างจากการประชุมรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางก็แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมวางแผนเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษก็คือบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์รวมถึงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ด้วยค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับทุกหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนของรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้มีความเหมาะสมโดยบริหารปริมาณรถเพื่อให้ไม่เกิดความสะสมยืนยันเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากมีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ท่านได้วางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของหน่วยงานทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมการประชุมครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้จับตาวาระการประชุมนะคะซึ่งวาระการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะรวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมในช่วงเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างพวกที่ดินหรือว่าอาคารเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรซึ่งการหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพวกเอาอาคารที่ดินไปจำนองไว้แบบนี้นะคะเพื่อประกอบกับการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตค่ะ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับพร้อมกันนี้พบปะหารือและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยวาระในการลงพื้นที่เน้นไปที่การเร่งแก้ไขปัญหาคลองชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไทรงามและอำเภอลางกระบือโดยกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงิน405ล้านบาทวางแผนเร่งด่วนในปีงบประมาณ2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดปิดได้จำนวน8แห่งวงเงิน63ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งในชุมชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจฝายคลองห้วยน้อยพบว่าในแผนปี2571มีความจำเป็นต้องเร่งสร้างฝายระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อให้ทุกคนมีน้ำเพียงพอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหรือเกิดประเด็นขัดแย้งเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำอีกยืนยันว่าจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดและนอกจากมิติการจัดการน้ำแล้วรองนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้จากกระทรวงอว.ลงมาบูรณาการเพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมความพร้อมนำร่องทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการวิเคราะห์ดินการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรครวมถึงการวิจัยสายพันธุ์กล้วยไข่ลำต้นเตี้ยที่ทนลมพายุแต่ให้ผลผลิตสูงตลอดจนการผลักดันประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลงพื้นที่สแกนความต้องการของชุมชนเพื่อจัดอบรมและทำโครงการแก้จนร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับ
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการ Early Retire ที่รัฐบาลได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะลดงบประมาณในภาพรวมล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายก็เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะคะโดยระบุว่าหลักเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะยังติดที่เรื่องของค่าตอบแทนที่รอกระทรวงการคลังสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งซึ่งก็คาดว่าจะให้ได้มากกว่า12เท่าและเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไป นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่หากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปนะคะใช้งบกลางจากนั้นในปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการจะลดลงเรื่อยๆค่ะ
1: ในกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังแล้วก็ทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมเข้าคุมเข้มสถานที่ดังกล่าวที่ดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศโดยมีการย้ำนะครับว่าทุกแห่งต้องได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการดังนั้นหากพบฝ่าฝืนกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเดิมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่มีสถานประกอบการต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทันทีหากมีผู้รับการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดพรบสถานพยาบาลโทษจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าเข้าไปตรวจสอบทั้งพันกว่าแห่งนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามีผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามเพิ่มมากกว่า 331% ซึ่งจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะโดยเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ได้ร่วมแถลงข่าวหลังปิดหีบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมระบุว่ากระบวนการนับคะแนนได้เริ่มขึ้นทันทีครบทุกหน่วย 100% โดยมีการเปิดแดชบอร์ดให้ประชาชนติดตามผลการนับคะแนนซึ่งมีบางหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จสิ้น 100% แล้วเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากขณะเดียวกันหน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากโดยเฉพาะหน่วยใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยละกว่า 200,000 คนยังคงอยู่ระหว่างการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องและต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบจึง ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้เนื่องจากว่าปีนี้คุณผู้ชมมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,230 หน่วยเลือกตั้งสำหรับตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการมีรายงานผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2566ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนี่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในรอบนี้ส่วนนายจ้างเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 512% รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้ง2ฝ่ายเพิ่มขึ้นจากปี2566คิดเป็น 331% โดยตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ยอดสรุปสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะล่าสุดจากการติดตามผลการรายงานผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เมื่อเวลา 5:00 ที่ผ่านมาพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งทางฝั่งนายจ้างแต่ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยได้มากกว่า 6,000 คะแนนนะคะแล้วก็ฝั่งลูกจ้างหมายถึงผู้ประกันตนซึ่งแต่ละหมายเลขก็ได้มากกว่า 600,000 คะแนนเลยทีเดียวด้วยความคืบหน้าการนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับแล้ว 84.86% ขณะที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนับแล้ว 85.06% คาดว่าจะมีการแถลงข่าวคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นภายหลังการนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลคะแนนไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ชุดใหญ่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานให้ทันภายในปีนี้โดยขั้นตอนทางกฎหมายก็เปิดให้สามารถยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายใน7วันหลังประกาศผลจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำคัดค้านก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแล้วก็จะสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันค่ะช่วงเช้าวันนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
1: ติดตามนะครับผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice ofThe Thai Nation Costume ครับระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2569ณโรงแรม Le Meris กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์งานฝีมือช่างชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยครับเมื่อวันที่10 ตุลาคม 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อที่อรพันธ์และห้องเสื้อพาคูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยได้แก่การปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกโดยอาจารย์เวียรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมจำนวน5รายการได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับโดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นว่าชุดไทยมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสียเหมือนสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยซึ่งได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมิติความร่วมสมัยพร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ต่อเนื่องกันที่โครงการดีๆอย่างสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยได้ชวนเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติและร่วมสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดด้วยในการเยี่ยมครั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันพร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและภาษาจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของประเทศไทยตลอดจนเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพลเอกสุรยุทธ์ยังฝากให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวความประทับใจจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนภาพความสวยงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตและนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ในการเดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เมื่อวานนี้มีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์เป็นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวครับโดยพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำวัดโบชนะมารโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานโดยระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่โดยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมกับชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนวัฒนธรรมซึ่งนอกจากช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอาหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดขณะที่บรรยากาศภายในงานขบวนเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมขบวนเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายเคลื่อนเข้าสู่แท่นพิธีกลางน้ำจากนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสักรวม6ครั้งตามผลการเสียงทายได้แก่ทิศเหนือ3ครั้งและทิศใต้3ครั้งโดยมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายร่วมประกอบพิธีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชากลับไปยังบริเวณหน้าประรำพิธีนายกรัฐมนตรีคล้องพวงมาลัยสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาก่อนแจกจ่ายเครื่องมงคลแก่ประชาชนอาทิข้าวต้มลูกโยนกระยาศาสตร์และกล้วยไข่ครับสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสืบทอดไปอย่างยาวนานกว่า400ปีจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10ดังนั้นยังมีเวลาอีกยาวนะฮะประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปเที่ยวกันได้
1: พาลงใต้กันบ้างค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าทั่วเมืองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569สืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยมีขบวนแห่เทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การสนับสนุนหลักจากบริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือ PCE และนายประกิตประสิทธิ์สุภผลประธานกรรมการบริหารได้ร่วมเดินในขบวนไปตามเส้นทางสายหลักทั่วเมือง เป็นการประกาศเริ่มเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของเทศกาลกินเจและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อคุณธรรมและการดำรงชีวิตอย่างมีสติตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและงดงามสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้11ตุลาขบวนแห่เทพเจ้าเดินรณรงค์ไปทั่วเส้นทางสายหลักของเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569เป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิศาลเจ้าผู้นำชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนาน
0: และอีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญของภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ประชาชนหลายจังหวัดต่างพร้อมใจการร่วมทำบุญส่งตายายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับในงานประเพณีศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาครับบรรยากาศงานประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่18ประจำปี2569ณวัดเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะใหญ่และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาทำบุญร่วมส่งตายายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษสืบสานประเพณีที่ยึดโยงกับความกตัญญูและวิถีชีวิตของชาวใต้กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยขบวนแห่หมากการทำบุญตักบาตรและประเพณีชิงเปรตก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าสู่ไฮไลท์เรียกเสียงเชียร์กับการแข่งขันปีนเสาน้ำมันซึ่งมีตัวแทนจาก3หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะเสาที่มีความลื่นด้วยน้ำมันทำให้ผู้เข้าแข่งขันต้องอาศัยทั้งกำลังความพยายามแล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยกันปีนป่ายขึ้นไปถึงเป้าหมายท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ที่ลุ้นกันอย่างสนุกสนานครับโดยผลการแข่งขันทีมเปรตจริงตัวแทนจากหมู่ที่1สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จครับส่วนที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดสงขลาบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือวันทำบุญส่งตายายหรือประเพณีจริงเปรตก็คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาครับมีประชาชนชาวพุทธจำนวนมากพาครอบครัวและบุตรหลานไปทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ทำพิธีบังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูขนมพองขนมบ้าและขนมเทียนซึ่งเป็นขนมที่ใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งผลไม้และสิ่งของต่างๆไปวางกองรวมกันไว้ที่ร้านเปรตซึ่งอุทิศให้แก่บรรพบุรุษและเปรตผู้ที่ไม่มีญาติได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็มีประชาชนและลูกหลานที่มายืนรอกันอยู่หน้ารอบร้านเปรตต่างพากันเข้าแย่งชิงขนมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนานครับก็เชื่อกันว่าการกินของเหลือจากเปรตจะได้บุญแล้วก็เป็นสิริมงคลนั่นเองครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปร่วมงานบุญงานประเพณีหรือว่าออกไปทำงานเช้านี้ตรวจสอบฝนฟ้าอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมฝนหนักยังอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่าจุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะจุดเสี่ยงขยับลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็ต้องเตรียมรับฝนต่อเช็คพื้นที่กันให้ชัดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: ฝนหนักยังอยู่ภาคใต้ค่ะแต่จุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วหลังจากเมื่อวานหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักในตอนบนจนมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากวันนี้ฝนหนักขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมากขึ้นวันนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวม10จังหวัดพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรช่วงเช้าอากาศเย็นสบายต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนได้บางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสมีฝน 30% ของพื้นที่มีฝนตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้บางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลบริเวณทั่วไปคลื่นสูงไม่มากแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะและมีฝนหนักต้องระวังที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องระวังในทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันค่ะจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคนออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตร
2: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ